0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศรี
2: ค่ะครับผมแล้วก็มีคุณฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีรายเยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถึงเฉาะคุณพลสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะ
2: ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ติดต่อไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่าสายมันเตรียมหลุดไปเนาะเรามาคุยข่าวสั้นๆกันอีกนิดนึงไหม
2: ได้ครับอาจารย์
1: หรือเปล่าเนาะ
2: ได้ครับ
1: เอาข่าวอะไรดีเราก็มีอยู่แยะๆไปหมดเลยโอ้เอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมล่ะเขาบอกตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบไปปัญหาอะไรหรือเปล่าเด็กเกิดน้
2: อ
1: ยคนแก่ก็เยอะขึ้นโอ้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นปวดหัวก็ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่นะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
2: พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รัก
2: ครับเป็นไงครับอาจารย์บ้านแถวนั้นฝนตกไหมฮะ
1: นนทบุรีฝนตกอาจารย์อยู่เมืองนนท์ไหมหรือไปเดินทางไปที่อื่นหรือเปล่าคะอย่างนี
3: ้ก็อยู่แถวนี้แหละครับ
2: ยังไม่ตกเนาะนะครับ
1: ฝนไม่ได้ตกนะคะอาจารย์โอเค
3: ยังครับมีแสงแดดอยู่ตั้งแต่เช้า
1: โอ้มีแสงแดดค่ะดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็กลัวนะนึกว่าต้องรีบกลับบ้านเกรงว่าฝนจะตกกรุงเทพแล้วน้ำจะท่วมแล้ววันศุกร์ด้วยกลัวรถจะติดมากๆไงก
2: ็
1: รีบกลับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกก็ดีไปอย่างนะคะค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่นะ
3: เราไปถึงแม่โขงเดลต้า
1: ใช่ค่ะ
3: แม่โขงเดลต้านี่มีความสำคัญกับเวียดนามมาก
1: ค
3: ่ะต้องใช้คำว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศถ้าจะเป็นข้าวเนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับกว่า 80% ก็คือที่โขงเดลต้
1: าน
3: ะฮะผลไม้90%
1: โอ้ค่ะ
3: แล้วก็พวกปลานะฮะปลาเนี่ยทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ซีฟู้ดนะฮะตรงนั้นก็คือ 90%
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าถ้าไม่มีแม่โขงเดลต้าเวียดนามนี่จะเป็นประเทศที่อัตคัดขัดสนในการกินมากคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเวียดนามนะครับมันเป็นประเทศที่ยาว
1: ค่ะเหนือจดใต้เลยค่ะ
3: พื้นที่เนี่ยแคบ
1: เป็นรูปตัว S นะอาจารย์ค่ะเขาบอกอย่าง
3: นั้นมังกรน้อย มังกรน้อยเอลกิว
1: ใช่
2: ฮะ
1: ค่ะ
3: มังกรน้อยเอลกิวแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพายุฝนเนี่ยเกือบจะตลอดทั้งปียกเว้นหน้าร้อน
1: ค่ะ
3: คือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะก็คือถ้ามรสุมหน้ามรสุมเนี่ยเข้าเวียดนามก่อนเลยตั้งแต่เหนือลงใต้ครับไปช่วงต้นฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือนะครับการฝนก็ภาคกลางนะครับปลายฝนก็ภาคใต้สุดๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนบ้านเราเหมือนภาคใต้บ้านเราในช่วงปลายของฝนก็คือปลายปีคือมันก็เลยทำให้เป็นประเทศซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปีอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าในด้านทิศตะวันตกของประเทศนะซึ่งเป็นชายแดนนะฮะทั้งเหนือทั้งตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นแนวภูเขาสูงที่กั้นเป็นเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ติดกับลาวยาวที่สุดเนี่ยนะฮะ มันคือแนวภูเขาตลอดแนวมันก็เลยทำให้เวลาฝนตกนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลาดเอียงจากตะวันตกไปด้านที่ตะวันออกนะครับ น้ำก็จะกวาดลงทะเล
1: ค่ะ
3: พอน้ำกวาดลงทะเลนะเนี่ยพื้นที่มีจำกัดจะสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนมันก็ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่
3: ในขณะที่ประชากรก็เยอะนะครับเขาก็เลยต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศนะให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็คือคำนวณ นะการศึกษาเก็บข้อมูลวิจัยทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ว่าไม่ดัดแปลงอะไรมากมายนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับธรรมชาติให้คนในช่วงไหนที่มันเป็นภัยที่มันรุนแรงทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นการรับภัยพิบัติของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะฮะสังเกตบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่บ้านที่ลงหลักปักฐานให้มันยังยืนยาวนานนะครับเพราะว่าการสร้างอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันคำนวณภัยพิบัติลำบากนะฮะแล้วก็บ้านของคนเวียดนามจะเป็นบ้านที่ติดกับพื้นดินไม่ได้ยกใต้ชนสูงเหมือนบ้านคนไทยนะฮะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแม่ของเดลต้าก็ต้องเลี้ยงคนทางประเทศ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยมากกว่าไทยนะฮะประเทศไทยเราปีหนึ่งก็ประมาณ28-30ล้านตัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับเวียดนามเนี่ยคือ37-40ล้านตันข้าวเปลือก
1: โอ้โหฮะอาจารย์ครับพื้นที่เขาน้อยกว่าเรานะแต่เขาปลูกอะไรได้เยอะกว่าเราเนาะพื้นที่โดยรวมเขาแค่ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรบ้านเรานี่ 513,000 ตารางกิโลเมตรนะจ๊ะ
3: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยมากนะครับเป็นข้าวไร่ข้าวอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่ว่าเอามาที่แม่คงเดลต้าที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละที่ผลิตได้เยอะเลยนะค่ะ
3: ปลูก3ครั้งฮะปีนึง
1: 3ครั้งต่อปีอ๋อค่
3: ะแล้วการวิจัยพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
1: น่ะหัวใจเลยวิจัยเนาะค่ะ
3: วิจัยอยู่ตลอดเวลาจนเขามาค้นพบข้าวพันธุ์เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับแรงก็อยู่ได
1: ้น้ำมีความคงทนอยู่
2: ทนแรงทนท่วม
1: ไฮบริดเลยแหละ
3: ก็เพราะว่าคนก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดเนี่ยก็ต้องทำรอบให้มากขึ้นการวิจัยข้าวของเวียดนามนะครับนอกจากจะไฮบริดแล้วก็คือว่าแรงก็อยู่ได
1: ้
3: ท่วมก็สูงไปตามน้ำนะครับแต่ฉันจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวสาเหตุที่ไม่มีชีวิตยืนยาวก็คือว่าปกติฤดูกาลเราทำนาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ4-5เดือน
2: ครับ
3: แล้วก็เท ที่ต้อง 4-5 เดือนก็เพราะว่ามันต้องมีช่วงพักบินในระหว่างฤดู
1: ค่ะ
3: นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยจนมาค้นพบนะครับว่า3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้โอ้อืม
3: เขาถึงสามารถปลูกข้าวได
1: ้3ครั้งต่อปีเน
3: าะนะครับก็ลองเนี่ยฮะก็คือ3ครั้งมันก็คือ9เดือนแต่มันก็ต้องมีเดือนที่พักดิน
1: พักดิน
3: นะครับอันหนึ่งเดือนที่ขั้นไว้เตรียมดินขั้นไว้อะไรพวกนี
1: ้
3: แล้วข้าวอย่างเดียวก็ไม่พอนะปลูกข้าวไม่พอก็ต้องปลูกอย่างอื่นแซมไปกับดินนะครับแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนี่แหละเพราะว่าเนื้อที่นะฮะแม่ของเดลต้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับการปลูกข้าวการทำ3รอบมันทำให้เขานอกจากการทำ3รอบอย่างเดียวไม่พอผลผลิตต่อพื้นที่ก็ต้องสูง
1: โอ้
3: ฮะนะครับข้าวเนี่ยผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยต้องสูงมากนะถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณแบบเป็นเฮกตาร์นะครับ
1: ต้อง
3: แบบเวียดนามเขาก็คำนวณแผ่นที่ดินเขาเนี่ยเป็นเฮกตาร์ตามแบบฝรั่งเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็คือ 6.25 ไร่นะครับนั่นแหละคือ1เฮกตาร
1: ์
3: 1เฮกตาร์ของเขาเนี่ยเวียดนามเขาผลิตได้ทุกวันนี้นะครับประมาณ16ตัน
2: อืมอันนี้เฉพาะในโซนแม่โขงเดลต้าไหมครับอาจารย์หรือว่าทั้งประเทศ
3: ก็แม่โขงเดลต้าเป็นส่วนใหญ่น
2: ะครับ
3: 16ตันนะครับประเทศไทยเราทำได้ทุกวันนี้ประมาณ7ตัน
1: โอ้โหเขา16เราก็แค่7ตันนะอาจารย์โอ้
3: ที่เขาต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงจะทำ3รอบนะมันก็ไม่พอปาก
1: คนอ๋อคนเขาเยอะด้วยใช่อาจารย์เนาะประชากรของเขาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบล้านคนเลย100ล้านคนใช่ไหมอาจารย์เนาะ
3: 105ล้านแล้วครับอ๋อ
1: 105ล้านแล้วโอ้ค่ะ
3: อัตราการเพิ่มประชากรไม่ได้สูงมากนะครับก็ไม่ 2% อันหนึ่งกว่าแต่ว่าคือว่าฐานของประชากรที่เราคิดน่ะมันมากอยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: แล้วก็เลยขึ้นแต่ละปีเนี่ยมีคนเกิดเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 ล้านคนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันไอ้บ้านเราเนี่ยยัง70ล้านยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะแล้วก็ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากจะแต่งงาน
1: หรือแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก
2: จริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย
3: ์ก็คนมันลำบากอ่ะเนาะไหนจะส่งค่าทงค่าเทอมค่าอะไรสารพัด
1: ค่าใช้จ่ายมันแพงอ่ะเขาบอกมีลูกคนหนึ่งโหแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเขาก็เลยไม่อยากมีลูกกันนะอาจารย
2: ์แล้วทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มนะฮะเรืออาจารย์
3: ก็3รอบเขาก็เพียงพอ
1: เขาก็มันจะเยอะแล้วเขาก็ส่งออกข้าวได้เยอะนะอาจารย์
3: เพราะว่าการทำ3รอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลดีนะเพราะแม่ของเดลต้านอกจากพื้นที่มันน้อยนะครับแต่สภาพในประเทศนะเขากักเก็บน้ำไม่ได้
2: เพราะมันไหลออกทะเลเลย
3: ใช่เมื่อมันกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยน้ำน้ำที่มาจากทางเหนือ
2: ครับ
3: สายน้ำแล้วทางเหนือของสายน้ำเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นน้ำมันอยู่ที่จีน
1: โอ้ค่ะ
2: เชิญจริงหงสกัดไว้ก่อนอันดับแรก
3: นั่นแหละมันอยู่ที่จีนถ้าจีนกักไว้เต็มที่นะครับเหลือถึงจะ
1: ปล่อยลงมา
3: ฮะนั่นแหละครับหายไปแล้วนะครับลาวอีกล่ะลาวก็จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนลาวก็สร้างเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่นะฮะแล้วก็เขื่อนขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับตอนนี้ขวางแม่น้ำโขงที่เสร็จแล้วอันใหญ่ก็คือไชยบุรี
1: ค่ะ

0: นาคาม8ชมอีกนะครับ
1: โอ้โห
2: หลายเขื่อนมาก
0: เขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วอีกอันนึงฝังน้ำโขงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายนักก็คือดอนสะโหง
1: ดอนสะโหงค่ะ
0: สะโหงมันก็คือเป็นเกาะอันนึงซึ่งมันมีรูน้ำนะเขาเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำอยู
1: ่
0: ดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนสะโหงเพราะฉะนั้นอุโมงค์ใต้ดอนนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าหูสะโหงหูในภาษาลาวภาษาไทยก็รูน
2: รู
1: รูนั่นเองอ่านว่าหูเออค่ะ
0: จากเข้าอุโมงค์น้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นเขื่อนแล้วนะครับตรงนั้นนะก็เขาใช้รูนั้นเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก
1: ็
0: เป็นเรียกว่าเขื่อนดอนสะโหงแต่ก็ส่งผลนะส่งผลกับปลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักเพราะ อุโมงค์ใต้น้ำตรงนั้นมันคือช่องมอเตอร์เวย์ของปลา
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ๆก็มีคนมาปิดมอเตอร์เวย์มันก็หามอเตอร์เวย์ใหม
1: ่
0: ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเวียดนามนะพื้นที่เขาถึงแม้จะน้อยแต่เขาก็ปลูกกันได้เยอะปลูกส่งข้าวออกเยอะเลยด้วยนะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปตกใจเรื่องส่งข้าวน
1: ะ
0: จริงๆเราน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดการส่งข้าวมันไม่ได้ทำให้รวย
1: ค่ะ
0: ยิ่งผลิตเยอะเขายิ่งกดนะครับก็ลองดูมีไม่พอกินเนี่ยโอ้ยมาแย่งกันกินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเราเป็นครัวเราต้องเป็นครัวที่ฉลาดนะ
2: ครับแต่ตอนนี้เราแย่งกันขายนะอาจารย
0: ์เราเป็นครัวที่เลหันมาก
1: จ้ะเรายังต้องมาลองว่าจะเป็นครัวโลกนะอาจารย์
0: ครัวโลกก็ต้องฉลาดด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์ไม่ใช่อะไรฉันก็ผลิตหมดอะไรเงี้ยอย่าไปดิ้นนะคือคนมันต้องกินมันต้องใช้นะครับแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยนะผมจำได้เราโชคดีเพราะอาหารการกินเราไม่เคยขาดนะเรามีแต่กักตุน มีแต่กักตุนเพราะว่ารักตัวเองมากนะฮะก็เลยกักตุนไว้นะฮะของเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปที่นั่นตามอ่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลจากวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็เขามองว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือศักยภาพที่เขามีสูงมากแล้วพยายามที่จะสกายตัวเองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องทำการวิจัยข้าวอย่าง
1: ม
0: ุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็ยิ่งทำรอบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลผลิตมากเท่านั้นก
1: ็
0: มีที่จะส่งออกมากเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: วิธีคิดอันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดสาเหตุที่ผิดพลาดก็เพราะว่าหนึ่งนั่นอย่างนี้นะครับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีเวลาให้เขาพักฟื้นไม่มี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเสื่อมโทรมละค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคืออันหนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองนะครับข้าวมันต้องใช้น้ำจืด
1: ค่ะ
0: น้ำจืดแน่นอนในช่วงหน้าฝนคุณไม่ขาดอยู่แล้ว แต่อย่าลืมนะครับปีหนึ่งฝนเนี่ยมัน

0: ไม่มีผล
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเด็ดขาดเนี่ย ถ้าจำได้ก็คือมันแยกก็เข้าแผ่นดินเวียดนามนะฮะแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9สายน้ำ
1: โอ้ค่ะ
0: 9สายน้ำอ่ะครับนั่นแหละภาษาเวียดนามเขาจึงเรียกว่า9มังกร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือ9มังกรนะก็คือถ้าเป็นภาษาเวียดนามภาษาโบราณเขาเรียกว่าก
1: ือ
0: กือหล่องกือหล่อง
1: นะกือหล่อง
0: กือก็แปลว่า9หล่องก็แปลว่ามังกรก็มาจากคำว่าหลงภาษาจีนนั่นแหละจะออกเสียงเป็นเวียดนามออกเป็นหล่อง
1: หล่อง
0: นะฮะก็9มังกรแต่การมุมานะปลูกข้าวอย่างยาวนานรวมไปถึงความพยายามที่จะสร้างเขื่
1: อ
0: นกันทดน้ำไว้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับรายล่าสุดของเวียดนามเองมันไม่ใช่9มังกรแล้วเพราะว่า มันหายไป2สายน้ำ
1: ค่ะโอ
0: ้มันแห้งแล้งสาเหตุที่แห้งแล้งนะครับก็คือหนึ่งแหละการเปลี่ยนแปลงวิถีของน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมบอกไปแล้วว่าจีน14เขื่อนของจีนเนี่ยกักน้ำไว้เนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมันไม่มีผลในช่วงหน้าฝนครับแต่มันมีผลมากในช่วงที่ไม่ฝน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือ8เดือนนะฮะมันต้องบริหารและจัดการน้ำเพื่อที่จะใช้ให้รอด8เดือนก่อนที่ฝนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จีนเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบนะครับก็เพราะว่าถึงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีหิมะละลายลงมาจากทิเบตมันก็หิมะละลายมันไม่เหมือนน้ำฝนนะ
1: คร
0: ับ มันค่อยๆละลายก็ค่อยไหลดินลงมาเนี่ยครับแต่พอมันไหลดินลงมาแล้วมันมาเจอเขื่อนจีนอันดับแรกจีนเขาจะปล่อยลงมาไหมถ้าเขาไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าเขาไม่ต้องการเดินเรือก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างลดลงไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อ้าวข้าวลาวนะทีนี้ลาวก็จะเป็นแบตเตอรี่อาบาเซียนตั้งทงไว้เลยนะครับ357เขื่อนนะฮะเล็กกลางใหญ่รวมกัน357เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยมี15สายน้ำนะครับที่ไหลลงแม่น้ำโขงและทั้ง15สายน้ำก็ถูกจองโดยเขื่อนไปแล้วอ้าวก็หน้าฝนก็เหมือนกันฮะสภาพก็คือไม่เป็นไรครับมันน้ำมันล้นเขื่อนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ฝนนี่แหละอันตราย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้พอไหลลงมานะครับน้ำโขงก็มีไซยบุรีกำลังสร้างอีกก็คือเขื่อนหลวงพระบาง
1: น
0: ะครับแล้วก็กำลังสร้างอีกเช่นกันก็ปากแบง
1: ปากแบง
0: ก็แล้วก็อีกอันนึงที่สร้างเป็นสเตจก็คือเขื่อนน้ำอู7เขื่อนนะเรียงกันลงมานะครับมันก็คือการทดน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะฮะนี่คือลาวส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราพอเรากระดุกกระดิกจะสร้างเขื่อนก็ประท้วงกันเรียบร้อยลาวก็นั่งยิ้มอยู่นะครับลองมาประท้วงบ้านฉันอยู่จับก็คุกหมดเลย
1: เออค่ะ
0: ห้ามมีประท้วงนะครับมีได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตนะครับก็คือสมมติว่าจะประท้วงเป็นที่15ฮะต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่7ครับ
1: ค
0: ่ะรวมแต่ละจิตหนึ่งนะครับพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บจับเข้าคุกเลยนะครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าเวียดนามเนี่ยจากมังกรไอ้ที่ว่ามี9สายแล้วเหลืออยู่หายไปแล้ว2ไอ้ที่หายไป2มันมีโอกาสจะกลับคือ
2: กลับคืนมาม
1: ั้ย
0: ก็น่าจะยาก
1: ยากเลยนะโอเค
0: ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกันเอาก่อนจะจบวันนี้นะครับที่เดลต้าของเวียดนามเนี่ยนะครับมันมีทุกต้นทุนน้ำดิบก็คือต้นทุนน้ำจืดด้วยตัวเอง
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมติว่ามีการใช้ใน100แกลลอนมันมีน้ำต้นทุนของแม่โขงเดลต้าจริงๆเนี่ยคือ10แกลลอนเท่านั้น
1: โอ้ค่ะ
0: ไม่ต้องนะ10แกลลอนครับเพราะว่าอีก90แกลลอนมันต้องมาจากข้างบน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับ15แกลลอนมาจากจีน
1: อ๋อ
0: 40แกลลอนมาจากลาว
1: โอ้ค่ะ
0: 16แกลลอนมาจากไทยและ16แกลลอนมาจากกัมพูชา
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่ามีต้นทุนน้ำของตัวเองแค่10แกลลอนในการใช้ทุกๆ100ก็เราภาพดูนะฮะเขื่อนกันไปแล้วมันก็ลงมาไม่เต็มใช่ไหมครับ
1: อย่างนี้เขาจะต้องมีการซื้อน้ำให้จากประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำจากมาเลย์ค่ะอาจารย
0: ์มันวิกฤตมากก็คือช่วง8เดือนที่ไม่มีฝน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เวียดนามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้น้ำบาดาล
1: โอ้
0: นะครับก็คือปั๊มน้ำบาดาลนะครับแล้วลองนึกภาพอย่างนี้
1: โอ้โหถ้าปั๊มเยอะงั้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ค่ะ
0: ก็คือปั๊มมากกว่าไม่ปั๊มนะฮะ
1: แผ่นดินก็สุดเสียอาจารย์ว่าไหมค่ะ
0: ก็แน่นอนน่ะมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้ววิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เห็นแล้วชัดเจนก็คือเมื่อปี2016
2: คร
0: ับนะครับน้ำทะเลลุกเข้ามาลึกมากับแม่น้ำตักล่างเข้ามาถึงเกินเธอเกินเธอเนี่ยไม่ติดทะเลนะครับ
1: อยู่ขนาด
0: 70กิโลเมตรน้ำเค็มลุกมากับสายน้ำเข้ามาถึงเกินเธอนะครับเพราะฉะนั้นประตูน้ำที่เคยผันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยฮะต้องปิดหมดเลยไม่งั้นน้ำเค็มมันก็จะลุกไปกับของซอย
1: โอ้เราเห็นน้ำเค็มนั้นมันปลูกข้าวไม่ได้นะคะอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับก็เลยต้องปิดนะพอปิดนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของจดหมายของอดีตผู้นำท่านหนึ่งของเวียดนามนะท่านเวียนผู้จองตอนที่ท่านตัวเหลิมจะมานี่แหละเหล
1: ีย
0: นผู้จองเนี่ยมีจดหมายด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเลย
2: ครับ
0: ปี2016นะครับมีจดหมายไปถึงเมื่อเดือนมีนาคม2016
1: ค่ะ
0: มันก็คือหน้าร้อนใช่ไหมครับมันติดมากจดหมายนั้นบอกว่าโปรดกรุณาให้มีคำสั่งให้เขื่อนในจีนเปิดน้ำลงมา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเวียดนามไม่รอด
1: ไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะต้องตรงนี้แหละว่าโอ้จะอะไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดในจีนก็จะได้เปรียบทางนี้เลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลก
2: กำลังสนุกเลยครับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ
0: คร
1: ับจู
0: บ
1: ีคัน
0: ท
1: ี
0: เ
1: นอร์ค่ะขอบพระคุณมากค
2: ่
1: ะ
2: ครับแล้วก็เราสองคนอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีรวัลและผมภูเบศนะครับลาคุณฟังไปพร้อมกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของการเมืองรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางท่านอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ไม่ทันแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยจบกันไปก็ยังเหลือสิทธิ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน3,900,000 กว่าสิทธิ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
0: แต่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับมีทั้งประเด็นเรื่องของส.ส.คว่ำร่างกรรมธิการแลนบริดจ์นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของส.ส.เสียงส่วนใหญ่มีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวชัยนายชนพัฒน์ให้กับ DSIไปแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของพนันออนไลน์นะครับดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณายติด่วนครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือชื่อย่อว่าโครงการแลนบริดจ์นั่นแหละครับซึ่งมีส.ส.เสนอรวม5ยติต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังสมาชิกอภิปรายกันครบถ้วนแล้วได้ให้ผู้เสนอยติอภิปรายสรุปนะครับทั้งนี้ส.ส.และผู้เสนอยติในฝากฝั่งของส.ส.ร่วมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอภิปรายและสรุปยติไปในแนวทางเดียวกันก็คือควรส่งข้อเสนอหรือว่าข้อคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความคิดเห็นแตกต่างไปในเชิงคัดค้านโครงการแลนบริดจ์และเห็นควรให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังครับอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสรุปยติตอนหนึ่งว่าโครงการแลนบริดจ์ถือเป็นมายาคติที่คิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้อะไรทั้งกรณีเรือขนส่งสินค้าส่วนที่มองว่าหากไม่มีโครงการดังกล่าวคนพื้นที่ภาคใต้จะลืมตาอ้าปากไม่ได้ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพื้นที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าจะมีคนได้ประโยชน์ผู้รับเหมาและที่กว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรหากพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆเช่นพัฒนาท่าเรือสร้างระบบที่เป็นโครงข่ายโลจิสติกเซาเทิร์นคอนเน็กซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากอภิปรายกันไประยะหนึ่งเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันครับระหว่างการเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกับส่งข้อคิดเห็นไปให้ครม.พิจารณานายโสพลสารัมประธานที่ประชุมครับจึงให้มีการลงมติผลก็พบว่าเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอให้ส่งความเห็นให้ครม.พิจารณาต่อ174เสียงงดออกเสียง3เสียงนะครับพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ266ส.ส.รัฐบาลโหวตสกัดคว่ำกรรมาธิการแลนบริดจ์ฝ่ายค้านรวมสับเอื้อกลุ่มทุนแกนพรรคร่วมกล้าทำอย่างอุ้มไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI ฝ่ายค้านฉะรัฐบาลภูมิใจไทยดันทุรังเร่งสปรีดโครงการแลนบริดจ์ทั้งที่ไม่มีการศึกษาจริงรอบด้านเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรอภิสิทธิ์ฉะคนได้ประโยชน์มีแค่ผู้รับเหมาและนายทุนที่ดินจวกชักศึกเข้าบ้านพาไทยเสี่ยงถูกมหาอำนาจบุกยึดณัฐพงษ์ชำแหละทำลายความมั่นคงทางที่ดินของเกษตรกรทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนแนะทุ่ม500,000 ล้านพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจชีวภาพภาคใต้คุ้มกว่าเสียงข้างมากลงมติ266-174ปิดประตูไม่ให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาพรรคร่วมรัฐบาลและกล้าทำจับมือโหวต308-126ไม่ตัวไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีในข้อหาเว็บพนันครับ
1: ซึ่งเรื่องของนายชนพัฒน์นี้นะคะก็ถูกเข้าไปอยู่ในยติการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะโดย DSI ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ทางฝั่งของส.ส.มีการอภิปรายแสดงความเห็นโดยพบว่ามีความแตกต่างกันแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันอย่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้ส่งตัวก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีส.ส.พรรคกล้าธรรมร่วมอภิปรายขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพรรคมองว่านี่ไม่ใช่กรณีการกระทำที่แม้เป็นความผิดทางอาญาแต่มาจากการกระทำตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกยังมองไม่เห็นว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแบบใดโดยที่นายชนพัฒน์ได้ประกาศเองว่าพร้อมจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เชื่อมั่นว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการดังกล่าวจึงเห็นว่าเห็นชอบให้อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เข้าสู่การดำเนินทางคดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหากนายชนพัฒน์สละเจตนารมณ์ของการคุ้มกันนี่ก็คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาค่ะในขณะที่ในฝั่งของนางนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายนะคะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของการคุ้มกันให้สสอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่ยกเว้นการที่กระทรวงยุติธรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหลักประกันทางนิติบัญญัติเพื่อให้ไม่ให้มีการทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญระยะยาวเพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมกระบวนการทางกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะจึงไม่ใช่การตัดสินหรือว่าการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นการคุ้มครองการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับนั่นเองค่ะในขณะที่ทางสภานะคะก็เมื่อหลังจากให้ลงมติกันแล้วค่ะที่ประชุมมี432คนนะคะก็มีผู้เห็นด้วย126คนไม่เห็นด้วย308คนงดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนนเสียง3คนเป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI ทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญค่ะพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะลงมติเมินส่งตัว DSI อุ้มชนพัฒน์สภาเสียงแตกค้านเดือดซีกรัฐบาลพรรคกล้าธรรมชนะรวมแนะดักรอดักคิววันปิดประชุมเปิดมติสภา308เสียงโหวตอุ้มชนพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ซีกรัฐบาลและกล้าธรรมส่วนอีก126เสียงที่เห็นด้วยให้ส่ง DSI ดำเนินคดีเป็นของฝ่ายค้านขณะที่รวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังหายทั้งพรรคด้านเจ้าตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอยึดตามหลักการเป็นส.ส.บอกหลังปิดสมัยประชุมหนีไม่พ้นอยู่ดีส่วนรวมจี้รัฐบาลเฝ้าระวังชนพัฒน์ส.ส.คนดังเพ่นหนีช่องทางธรรมชาติแนะวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมกำลังมารอรับที่สภาได้เลยขณะที่ราชเลขาในพระองค์พร้อมนายกอนุทินลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ด้านนายกอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยันไม่เคยช่วยช่วงเลือกตั้งบอกดูแลมท.1อย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธลั่นไม่ได้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อฝั่งตรงข้ามติ้นพลาดเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในจังหวัดภูเก็ตส่วนปมย้าย5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอเข้าใจดีมีแต่ปลัดจังหวัดที่เดือดร้อนร่อนเอกสารเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือนทำเสื่อมเสียขณะที่ประชาธิปัตย์รวมเสียงส.ส.ชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญพร้อมสูตรที่มาส.ส.ร.ใช้อย่างเสียงประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
0: วันนี้นะฮะจะลงไทยช่วยไทยพลัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไปตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสรุปนะครับยอดณขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้ว 3,958,850 นะครับโดย วันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอน4 ทุ่มกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลาอีกแล้วนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือและเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับได้สรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนในเวลา4 ทุ่มเมื่อคืนนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านสิทธิ์26 ล้านกว่าครับยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ3,958,850ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายโครงการหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4 ล้านสิทธิ์หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทไปใช้ช่วยเหลือในโครงการอื่นครับก็ยอมรับว่าวันนี้ธนาคารบางสาขายังมีประชาชนไปรอยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าหลายแห่งเบาบางลงแล้วซึ่งขณะนี้ยังมีเวลานะครับก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่เลยแต่ว่าพอหมดตอน4 ทุ่มแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายว่าให้รอตรวจสอบสิทธิ์3 วันคุณอยู่ในสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับแก้เกณฑ์บัตรคนจนตัดทิ้งนักศึกษาปิดจ็อบไทยพลัสผ่าน 25.5 ล้านสิทธิ์เหลืออีก4 ล้านมติสภาไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI คลังเข้มปรับเกณฑ์ใหม่บัตรคนจน2 เดือนรู้ผลคาดเหลือน้อยกว่า 13.2 ล้านคนตัดทิ้งกลุ่มนักศึกษาปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ4 ล้านสิทธิ์ประกอบเผยรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับ
1: ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหากว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ชัดเจนก็จะเร่งส่งเรื่องให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุวาระนำเสนอครม.เพื่ออนุมัติโดยเร็วที่สุดค่ะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นประมาณ 2-3 เกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวค่ะจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000 คนก็คาดว่าใช้เวลาในการคัดกรอง2 เดือนแรกดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2 เดือนหลังก็คือสิงหาคมถึงกันยายนนะคะโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจจะได้รับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนโดยขณะนี้ค่ะกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดนะคะพาดหัวข่าวปิดฉากลงทะเบียนไทยช่วยไทย26ล้านสิทธิ์คลังปรับใหญ่บัตรสวัสดิการสกัดจนไม่จริงหรือระบบครั้งใหญ่จัดระเบียบบัตรคนจนกรองคนจนไม่จริงงัด AI สแกนเข้มปิดแล้วไทยช่วยไทยพลัส60/40/26 ล้านคนไทยได้รับสิทธิ์1มิถุนายนเตรียมใช้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอตัวเมษายนขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทครถช่วยพยุงหอการค้าลุ้นวิสาขบูชาบูม 4,000 ล้านชัยชนกทาให้ตรวจไทย AI ค่ะ
0: มีคุณสมนึกแก้วพรมฝากบอกรัฐบาลมานะครับว่ายังมีกลุ่มคนพิการกลุ่มติดเตียงที่ไม่สามารถมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแจ้งให้แล้วนะครับขอบพระคุณที่ส่งข้อความมานะครับ7:44 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของผอ.ปปช.เมื่อวานนี้ยอมรับสารภาพว่าเมาขับรถจริงแล้วก็ไปงานศพของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอน Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 เอ็มคอน HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับที่เมาซิ่งรถไปชนไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อวานนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับพร้อมจะรับผิดชอบยอมรับว่าดื่มจริงขับจริงครับความคืบหน้าคดีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อยนนทบุรีนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับพร้อมทนายความไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับโดยหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ออกมาแถลงขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายยอมรับว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนยืนยันจะรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจะส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำที่แทนพ่อของเขาให้ดีที่สุดครับส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าไปดื่มที่ร้านอาหารจริงไปถึงประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าดื่มได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นคนขับเองส่วนเรื่องประมาณแอลกอฮอล์ขอเป็นเรื่องในสำนวนครับยืนยันเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับไม่เป็นความจริงคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าตนเองนั้นขับรถมาคนเดียวก็ทางพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อกล่าวหาครับก็คือขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถชนแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหลายฉบับเลยครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยมีภาพตอนที่ไปร่วมงานศพแต่ว่าถูกเพื่อนไรเดอร์เข้ามาชกหน้าหงายล่ะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะนายจรงเหมาะเกราะผอ.สำนักสืบสวนสำนักงานปปช.ครับนำพานธูปเทียนไปขอขมาศพนายสอนนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์เหยื่อเมาขับที่วัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกทม.แล้วถูกเพื่อนผู้ตายชกหน้าด้วยความโกรธแค้นจนปากแตกล้มหน้าหงายหลังเลยนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขอขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมาขณะขับรถชนไรเดอร์แขนขาดดับสยองบนสะพานต่างระดับตำรวจสอบเครียดนานกว่า3ชั่วโมงแจ้ง3ข้อหาหนักขับรถขณะเมาสุราขับรถประมาทและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดช่วยเหลือเจ้าตัวปฏิเสธ2ข้อกล่าวหาหลังพร้อมเอ่ยขอโทษครอบครัวผู้ตายยินดีเยียวยาค่าเสียหายปัดเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับยันขับเองหลังให้ปากคำเสร็จช่วงเย็นหอบพานธูปเทียนไปขอขมาศพผู้ตายที่วัดทำญาติกลั้นอารมณ์โกรธไม่ไหวโดดชกหน้าล้มหน้าหงายครับ
1: ซึ่งเรื่องของหลังจากที่ถูกต่อยไปนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายแล้วญาติเนี่ยเป็นการตกลงกันแล้วว่าอย่าไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีเด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้นะคะก็ขอโทษกับคู่กรณีด้วยด้านทนายความของนายจรงค่ะได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนระบุว่าแม้ว่าในฝั่งของนายจรงจะให้อภัยแต่จะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ระบุว่าทุกการกระทำมีราคาไม่เฉพาะแค่ญาติเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ญาติเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นกันเป็นภาพในช่วงจังหวะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเข้าไปชกต่อยนะคะกับผอ.ปปช.รายนี้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเพื่อนไรเดอร์โกรธแค้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพส่งเสียลูกแทนคนตายผอ.ปปช.ย่องเข้ามอบตัวที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีถูกแจ้ง3ข้อหาคดีขับรถชนไรเดอร์ดับสยองคาถนนด้านผู้บัญชาการภาค1รุดสอบปากคำด้วยตัวเองเจ้าตัวเปิดใจเสียใจและขอโทษครอบครัวไรเดอร์สารภาพยอมรับเมาแล้วขับจริงยันขับรถเพียงคนเดียวพร้อมขอส่งเสียลูกผู้ตายเรียนสูงที่สุดด้านตำรวจจ่อเอาผิดเพื่อนผู้ต้องหาสมอ้างเพื่อรับผิดแทนขณะที่ครอบครัวเหยื่อกังวลปปช.มีการช่วยเหลือกันยังมั่นใจตำรวจในท้องที่ทำคดีตรงไปตรงมาค่ะ
0: ส่วนอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่า มีคุณหมอและพยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับคุณหมอภัยทยาสืบสิงเป็นแพทย์จบใหม่ครับขับเก๋งแคมรี่พุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบทางเสียชีวิตคาที่พร้อมกับแฟนสาวซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชส่วนแม่ของแฟนบาดเจ็บสาหัสอุบัติเหตุนี้เกิดบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับหมอหนุ่มพยาบาลสาวชนดับสยองแพทย์นายแพทย์เพิ่งจบใหม่แคมรี่อัดกาดเรนทะลุแม่ผู้หญิงเจ็บสาหัสกล้องหน้าพบหลับในสลดพบหมอหนุ่มและพยาบาลสาวดับสยองคู่กันอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสเผยเก๋งแคมรี่อัดกาดเรนเหล็กทะลุเข้ามาในห้องโดยสารเกิดเหตุสยองบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงจุดกลับรถแยกช้างเทงแทงกระจาดเพชรบุรีเผยฝ่ายชายเป็นแพทย์เพิ่งจบใหม่ส่วนฝ่ายหญิงมีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: Empot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผลโพลออกมาค่ะโดยโพลของพระปกเกล้าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ปรากฏว่าถ้าจัดลำดับออกมาแล้วค่ะจะพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะยังนำในโค้งแรกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือยังมีเสียงที่ลังเลอยู่ประมาณ1ใน4ของเสียงในการชี้ชะตาผู้ว่ากทมค่ะอันดับ1นะคะในโพโค้งแรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์รองลงมาค่ะเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนอันดับที่3ค่ะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับที่4ค่ะพลตำรวจโทชานเทพเสสเวศอันดับที่5เป็นหม่อมกรค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับที่6ค่ะนายคมสันพันชาติกุลนะคะแล้วก็อันดับที่7นายอนุชาบุรพชัยศรีที่มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอันดับที่ขึ้นมานะคะรองมาจากอาจารย์ชัชชาติค่ะจะพบว่า 24.1% บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.นะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะพร้อมภาพการลงหาเสียงของทั้งอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ดร.โจด้วยนะคะที่เริ่มต้นในการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วคงแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพลสำรวจศึกชิงผู้ว่ากทม.ชัชชาตินำโด่งดร.โจอยู่ที่2ประชาชนขึ้นป้ายเมืองแค่คนกกต.เตือนปมคนดังช่วยโพพระปกเกล้าชี้คนกรุงยังนิยมชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.ให้คะแนนหน้าใหม่ดร.โจอันดับ2มาริกาอันดับ3อนุชารังที่7พบเสียงลังเล1ใน4ค่ะ
0: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันกับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ใน1เดียว The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็น วันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันครับพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะโอกาสแบบนี้จะได้พบกูรูทั้ง5ท่านนี้ยากมากๆในทริปเดียวนะคะไม่รู้ว่าโอกาสหน้าจะมีอีกเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ไปกันได้อยากจะชวนไปกันนะคะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใน Daily News นะคะมีเรื่องของจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสค่ะจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสสมุนบังคับทำงานเยี่ยงทาสขัดขืนกระบองไฟฟ้าจี้เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งซอโรสแห่งตะบองขมุมในประเทศกัมพูชาหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวไทยพร้อมสมุนรวม5รายในบ้านพักในจังหวัดชลบุรีลงทุเรียนจันทบุรีและบ้านพักที่ตราดหลังมีพฤติกรรมหลอกคนไทยด้วยการข้ามแดนบังคับทารุณเยี่ยงทาสทำงานร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากไม่เชื่อฟังหรือพยายามขัดขืนหรือทำยอดไม่ตามเป้าที่บอสจีนกำหนดจะใช้กระบองไฟฟ้าช็อตหรือไม้ทุบตีตามร่างกายหรือจับกักขังสั่งลุกนั่งวิ่งรอบสนามจนเหนื่อยแทบขาดใจค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปลดล็อกขายแอลกอฮอล์นะครับได้จนถึง11ถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับที่ติดกรอนกลางวันขยายเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปลดล็อกถาวรขายเหล้า11โมงถึงเที่ยงคืนส่วนสนามบินโรงแรมจำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงคอสุราเฮราชกิจจาประกาศปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกามีผลตั้งแต่29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับยกเว้นจำหน่ายในสนามบินระหว่างประเทศสถานบริการโรงแรมกับพื้นที่พิเศษในระยองเมืองการบินภาคตะวันออกคุมเข้มมาตรการปลอดภัยเด็กเยาวชนก่อนหน้านี้ปี68ครับกรรมการน้ำเมาทดลองปลดล็อกขาย6เดือนช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นเพื่อประเมินผลทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสังคมมาแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ปลดล็อกถาวรเรียบร้อยแล้วครับ
1: บุกล็อก4จีนเทากง100ล้านซุกไทยปลอมเอกสารเวนคืนที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นอยู่ใน Daily News ค่ะ4แก๊งจีนเทาไม่รอดปลอมเอกสารเรียกค่าชดเชยหรือถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นประเทศจีนหอบเงินกว่า100ล้านบาทกบดานหนีไทยตำรวจบุกรวบยกทีมคาบ้านพักหรูในชลบุรีและสนามบินสุวรรณภูมิเผยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวมาประเทศไทยเตรียมส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศต้นทางค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับสหรัฐและอิหร่านนะครับบรรลุข้อตกลงในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับหยุดยิงในขยายไปอีก60วันนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนของเตหะรานเองรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นชอบก่อนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุสสหรัฐอิหร่านบรรทุกข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง60วันทรัมป์ขอพิจารณาเงื่อนไข 2-3 วันก่อนพิจารณาลงนามอนุมัติเปิดทางเดินหน้าเจรจาสันติภาพถกปัญหาแร่ยูเรเนียมเสริมสัมพันธภาพสูงย้ำอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสเก็บถอนทุ่นระเบิดใน30วันสหรัฐจะยุติปิดล้อมทางทะเลยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนไฟเขียวให้อิหร่านขายน้ำมันแลกกับข้อผูกพันไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้าน DSI ออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกคดีกักตุนน้ำมันจังหวัดอ่างทองฐานร่วมปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะ DSI ร่อนหมายเรียกฟันบริษัทน้ำมันอ่างทอง DSI ออกหมายเรียกบิ๊กคลังน้ำมันอ่างทองข้อหาปลอมปนน้ำมันส่วนอีก6โรงกลั่นจ่อคิวถูกดำเนินคดีกรณีไปกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับมีพิรุธค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นในหน้า1หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปิดแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เหลือ 3,950,000 สิทธิ์สรุปผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:00 น.มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,41,195 คนยังคงเหลือสิทธิ์ 3,950,000 สิทธิ์โดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้ไม่ได้เสียเปล่าทั้งนี้โครงการ60/40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้มีแค่นี้จะยังมีโครงการอื่นๆที่ผ่านคณะกรรมการกันกรองออกมาดูแลอีกหลายโครงการสำหรับไทยช่วยไทย plus 60/40และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้เงินได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีร้านค้ากว่า 1,700,000 ร้านค้าเข้าร่วมโดย Delivery ทั้ง4แพลตฟอร์มเข้าร่วมทั้งหมดเริ่มใช้ได้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งทั้ง4แพลตฟอร์มจะเพิ่มจำนวนร้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ใช้ได้ด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ B7 ลด50สตางค์พรีเมียมดีเซลลด1บาทส่วนเบนซินคงเดิมปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์95โซฮอล์91พรีเมียมโซฮอล์95ลดลง70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมให้มีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ดีเซล52บาท49สตางค์แก๊สโซฮอล์95 42บาท90สตางค์ E20 37บาท90สตางค์ E85 33บาท84สตางค์โซฮอล์91 42บาท53สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท70สตางค์ B20 35บาท20สตางค์พรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครอีโบลาตายและติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น223รายและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก906รายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์นี้อยู่ที่ร้อยละ 30-50 หมายความว่าผู้ติดเชื้อเฉลี่ย5ใน10คนมีโอกาสเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ DR คองโกเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดและชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามควบคุมโรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกมี Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: และที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569
3: OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
8: ้ MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474

0: 045-042-747-489 Love Train
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะคะดิฉันบรดมจิตดอนค่ะ
2: ค่ะและนงวดีธนิมมานค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้ง
1: สวัสดี
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ฟังทุกท่านมารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: พี่เล็กนี่ลาประจำ มันไม่อยู่มันนั้นขอเมาเนี
2: ่ยไปไหนก็ไม่แน่ใจในรอบนี้เดี๋ยวให้
1: ไปชายแดน
2: อ๋อไปทำหน้าที่
1: เขาไปชายแดนของเขาอะประจำอยู่แล้ววันนี้ก็ทริปอะไรของเขาเนี่ยทหารเขาพาไปไหนก็ไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่บนรถไม่สะดวก
2: ต้องไปชี้จุดไหนใช่ไหมชายแดนตอนนี
1: ้แต่ว่าสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องขององคมนตรีกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นอะไรที่แบบถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะก็ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าได้มีข้อเสนอออกมาจากทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลให้ยกเลิกองคมนตรีมันจะจำกันได้นะก็สืบเนื่องมาจากภาพนั่นแหละวันที่19พฤษภาเนี่ยโอ้โหคงจะเป็นภาพอะไรที่แบบสามารถจุดประเด็นได้มั้งแต่ดูเหมือนว่าภาพนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ทางสถาบันเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงอะไรนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคงจะเห็นภาพใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พลอากาศเอกสถิตพงษ์อ่ะ
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยนะคะก็นั่งหัวโต๊ะเลยพร้อมกับนายกรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีออกมาแต่ว่าในส่วนงานของพระองค์เองก็ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่มันเป็นภัยทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราอ่ะ
2: ใช่ค่ะนะที่เรียกได้ว่ามีคนที่ห่วงใยนะประชาชนจริง
1: ๆต้องไม่มีอะไรเคลือบแฝง
2: ใช่ไหมส่วนคนอื่นนี่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปอีกเบ็ดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมาอีกเนี่ยนะฮะแต่ว่าประเทศชาตินี่ไม่ไปไหนนะคะแต่ว่านี่แหละสถาบันนะคะที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนนะแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆโครงการเองเนี่ยก็ลงไปถึงพื้นที่ที่แบบไม่มีใครมองเห็นน่ะนะพี่แดงนะหลายๆโครงการแล้วก็ในหลายยุคหลายสมัยด้วยนะคะที่ก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนะ
1: แล้วก็เป็นการทำโดยที่ไม่หวังผลแล้วก็ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อไม่มีการเป่าประกาศว่าทำแต่ว่าคือพระองค์ท่านแล้วก็ทีมต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปทำแบบจริงๆจังๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเป่าประกาศในขณะที่แบบทางด้านพวกนักการเมืองเองเนี่ยก็ยังมีสื่อใช่ไหมยังมีสื่อในมือที่จะมาบอกประชาสัมพันธ์ว่าคุณกำลังทำอะไรความเห็นอะไรแต่นี่พระองค์ท่านแล้วก็ทีมองคมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆได้เนา
2: ะ
1: แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะสำหรับทางอาจารย์ปิยบุตรเองนะที่ออกมาเสนอแนวคิดเนี่ยว่าให้มีการยกเลิกองคมนตรีเนี่ยว่าไปก็ไม่แปลกใจนะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่แปลกใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเมื่อปี2475เนี่ยคณะองคมนตรีได้ถูกยกเลิกโดยในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะไม่มีบทบัญญัติรับรองคณะองคมนตรีค่ะก็เลยทำให้องค์กรเนี่ยองคมนตรีเนี่ยถูกยกเลิกกันไปนะคะและถ้าหากว่าเราย้อนไปอีกในสมัยของพรรคอนาคตใหม่ที่เริ่มตั้งพรรคกันขึ้นมาแล้วก็ออกมาหาเสียงเนี่ยก็จะมีอยู่ตอนช่วงหาเสียงเลยอ
2: ่ะ
1: จะเขาประกาศตลอดเลยว่าภารกิจของเขาเนี่ยสำหรับพรรคอนาคตใหม่เน
2: ี่
1: ยก็คือภารกิจในการสานต่อแนวคิดของคณะราษฎร2475คงจะจำกันได้แล้วทางอาจารย์ปิยบุตรเองก็เป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อยู่ในช่วงนั้นเพราะนั้นก็ว่าไปก็ไม่แปลกใจเนาะในเมื่อองคมนตรีเองสมัย2475เนี่ยไม่มีถ
2: ู
1: กยกเลิกกันไปแต่ว่าการรื้อฟื้นองคมนตรีเนี่ยนะคะที่ยังคงมีอยู่ทุกวันเนี้ยได้ ถูกรื้อฟื้นกันขึ้นมาในช่วงปี2492ค่ะคือในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากการรัฐประหารในปี2490โดยคณะทหารนะคะได้ทำการล้มล้างอำนาจของกลุ่มคณะราษฎรแล้วก็ประกาศใช้นะคะรัฐธรรมนูญป
2: ี
1: 2492ซึ่งนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการนำองคมนตรีเนี่ยกลับมาบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงนะหลังจากที่ถูกยกเลิกกันไปเนี่ยในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะคะ
2: ค่ะ
1: และทีนี้เนี่ยมันก็มีอีก

0: ข้อเรียกร้องค่ะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทางอาจารย์ตรีบุตรเนี่ยได้มีการนำเสนอเอาไว้นะก็จะ อยู่ในหมวด2พระมหากษัตริย์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในแนวคิดแล้วก็แนวทางของทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขในหมวด2ของรัฐธรรมนูญนั่นเองโอ้โหแล้วก็เนื้อหาที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเสนอเอาไว้แต่ละเนื้อหานี่คืออันนี้เป็นเนื้อหาในร่างของทางอาจารย์ปิยบุตรนะแล้วมันก็ดูจะสอดประสานกันกับความเคลื่อนไหวที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในช่วงนี
1: ้
0: ซึ่งนะในเนื้อหานะคะก็จะประกอบไปด้วยให้อำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นไปตามอย่างรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นซึ่งรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยนะจะถูกบัญญัติขึ้นแล้วก็ถูกเขียนโดยสหรัฐอเมริกาตอนช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยสหรัฐอเมริกานะคะทางอาจารย์ตรีบุตรเองก็ต้องการให้เนื้อหาเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยบางส่วนโดยเฉพาะกับเรื่องของพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นไปอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว
1: ้
0: และนะให้มีการเปลี่ยนกฎมณฑลบานใหม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ก็คือให้ไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ
1: ์
0: โดยจะต้องมีการเสนอพระนามองค์รัชทายาทหรือว่าผู้สืบราชสันตติวงศ์เนี่ยให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนและพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที
1: ่
0: คือแทนที่บรรดาส.ส.เนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักใช่ไหมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม
1: ่
0: ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมาปฏิญาณตนต่อรัฐสภาแล้วก็ให้สภาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดวงเงินรายปีแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายปีโดยให้รายงานเนี่ยต่อสภาแล้วก็ให้ยกเลิกการลงพระประมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนปลัดกระทรวงอธิบดีที่พระองค์ท่านจะต้องลงพระประมาภิไธยนะแล้วก็ให้ยกเลิกพระราชอำนาจในการยับยั้งการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือกฎหมายที่ผ่านสภาเนี่ยจะต้องไปที่พระองค์ท่านด้วยคือพระองค์ท่านก็จะมีสิทธิ์ในการวีโต้อะว่างั้นเถอะแต่นี่ไม่ให
1: ้
0: คือเหมือนกับว่าสภาเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดแล้วในเมื่อผ่านความเห็นชอบก็ต้องเป็นไปตามนั้นและนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้ยกเลิกองคมนตรีนี่อันนี้เป็นร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ปิยบุตรนะคะได้มีการลงเอาไว้ซึ่งบอกว่าเป็นคร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเองยังเสนอยกเลิกให้มีสภาเดียวค่ะไม่ต้องมีวุฒิสภาให้คงเหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
1: ค่ะ
0: และนอกนั้นนะคะก็ยังมีการระบุในรายละเอียดอีกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็การปฏิรูปส่วนราชการในพระองค์แล้วก็ให้ยกเลิกมาตรา112
1: ค่ะ
0: ซึ่งในนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกันเนาะกับความเคลื่อนไหวในประเด็นในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยที่กำลังที่พรรคประชาชนเขากำลังผลักดันอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความเคลื่อนไหวช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องโยงใยกันหรือเปล่ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นและบวกกันไปเนี่ยนะคือคงจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยออกมาโพสต์เนี่ยเตือนสติพรรคประชาชน
1: ค่ะ
0: ว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะอย่าลืมรากเหง้าของการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่หรือว่าจุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่จุดกำเนิดของพรรคเนี่ยนั่นก็คืออุดมการณ์ของพรรคประชาชนที่ต้องสานต่อกับแนวคิดของคณะราษฎร2475นั่นเอง
1: ค่ะ
0: และยิ่งไปกว่านั้นนะที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือคำพูดของคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยคือคุณมีอยู่วันหนึ่งที่ทางกลุ่มสวที่เขาออกมาแถลง
1: 89สว
0: ใช่89สวที่ออกมาแถลงให้ทางคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยออกมาขอโทษ
1: ภายใน3วัน
0: แล้วคุณเท้งตอนหลังเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่ขอโทษ
1: ขอโทษเขาบอกไปดูซิว่าวันที่มาสมัครสวคุณมากันยังไง
0: พูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นพอหลังจากที่สวเนี่ยเขาแถลง
1: ค่ะ
0: คุณเทง

0: ณัฐพงศ์ก็ถูกถามถึงเรื่องประเด็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยปรากฏว่าคือคำพูดเนี่ยและความหมายที่คุณเทงณัฐพงศ์พูดเอาไว้กับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเลยเนี่ยคือคำพูดของคุณเทงณัฐพงศ์นะคะคุณผู้ฟังท่านเนี่ยจะบอกนี้ได้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบนี้เราอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินประเทศกินรวบอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันผมมองว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยและจริงๆแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจเป็นด่านหน้าเป็นเอเย่นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยที่นักข่าวไปถามพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะมันชัดเจนเลยว่าเนี่ยไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
1: เขาไม่ได้หมายถึงภูมิใจไทย
0: แต่ว่าคือคุณเท็งณัฐพงศ์เนี่ยพูดให้ทุกคนเนี่ยฟังเหมือนกับให้ตีความกันไปเอง
1: ค่ะ
0: นี่ผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามไปถามกันว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณเท็งกำลังพูดหมายถึงสีน้ำเงินเนี่ยวนธงไตรรงหรือเปล่าเพราะว่าทางสวเนี่ยเขาก็พูดแบบนั้นปรากฏว่าคุณเท็งณัฐพงศ์เขาปฏิเสธนะคุณเคยได้ยินคำพูดนั้นไหมอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยคือธงชาติเนี่ยคือคุณเคยได้ยินคำพูดนั้นออกมาจากปากผมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณเท็งปฏิเสธคือเหมือนคุณก็ไปคิดกันเอาเองไอ้การไปคิดออกกันเอาเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะ
1: ค่ะแต่คือถ้าเกิดว่าติดตามนะตั้งแต่คือในกลุ่มส้มเนาะพี่เด้งนะคะก็ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นพรรคปัจจุบันนี้เนาะพรรคประชาชนใช่ไหมก็กลายมาจากพรรคสองพรรคก่อนหน้านี้เนี่ย
0: อนาคตใหม่ก้าวไกล
1: ใช่ก็นั่นคือแกนของเขาเลยสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่นะตอนนี้เพียงแต่ว่าในระยะหลังๆตั้งแต่ช่วงของปลายรัฐบาลที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เนี่ยที่โอ้ประชาชนนั้นคือเรื่องของชาติเนี่ยมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยเขาเก็บใส่เข้าลิ้นชักชั้นบนไปก่อนไง ลิ้นชักชั้นบนก่อนไง ทีนี้เขาดึงออกมาใช้ใหม่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้เขาจะบอกว่าไม่แปลกใจที่เขาจะพูดอีกแต่แปลกใจที่ว่าทำไมถึงมาพูดนะตอนนี้เพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือหัวใจของแกนของพรรคนี้เลยเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนเขาตีกันเองภายในพรรคว่าเอ้ยคุณแบบไปเดินไปผิดทางนะสสใหม่หรือว่าสมาชิกใหม่เนี่ยมันกลายถูกกลืนไปกับระบบเหมือนกับพวกนักการเมืองอื่นๆพรรคการเมืองอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกลับมาอีกครั้งนึงทำไมถึงเลือกจังหวะเวลาแบบนี้จะบอกว่าคนเขี่ยเนี่ยเป็นเพราะว่าภาพนั้นหรอเลยได้จังหวะเวลาที่จะขุดกลับมาอีกหรือว่าเขามองอะไรถึงพยายามที่จะดันเพดานให้มันทะลุขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยพี่เด้ง
0: มันก็คงว่าช่วงเวลาที่มันเนิ่นนานอ่ะถ้าจะพูดกันไปเนี่ยนับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนถามว่าเขาเดินไปยังจุดเป้าหมายได้หรือยัง
1: มัน
0: ก็ยัง
1: ไม่
0: มันยิ่งก็นี่แหละ
1: จะว่าไปมันยิ่งห่างขึ้น
0: มันก็เลยยิ่งทำให้ทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยต้องออกมากระทุ้งไงว่าเอ้ยคุณอย่าลืมนะเดินไปสู่เป้าหมายซะสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดอะที่พรรคได้ตั้งเอาไว้กับการก่อตั้งพรรคขึ้นมาจนถึงวันเนี้ยคุณยังไม่ได้ทำตามที่ได้ประกาศแล้วก็เอาประกาศเอาไว้อะเพราะนั้นเนี่ยโหเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจคำว่าซ้อแล้วก็ตลอดเลยเนาะ
1: อะไร
0: ว่าตอนแรกนะเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องใช้คำนี้มันใช่จริงๆอ่ะทั้งซ้อทั้งกล่อนคือค่อยๆซ้อค่อยๆกล่อน
1: ค่ะ
0: อ่ะก็ไม่ได้พูดว่าใครอ่ะไม่ได้พูดหมายถึงใครแต่ว่าจะบอกว่าคุณใจร้ายมากเลยนะเนี่ยใจร้ายเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคือบรรดาด้อมของคุณแนวร่วมของคุณอ
1: ่ะ
0: มีความคิดออกไปในทิศทางไหนเนี่ยว่าไปคือคุณก็รู้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นไอ้การพูดลอยๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นการทำร้ายโอ้ยไม่รู้จะพูดไปยังไงเลยอ่ะซึ่งนะคำพูดของคุณเท็งณัฐพงศ์เนี่ยนะก็ทำให้มีการตั้งคำถามนอกเหนือจากการตั้งคำถามแล้วเนี่ยนะก็มีคนไปเคลื่อนไหวเหมือนกัน
1: ค่ะ

0: ไปที่ศาลฎีกาเพราะว่าคุณเทงณัฐพงษ์เนี่ยคืออยู่ใน44สสที่โดนเรื่องของคดี112อ่ะที่ไป
1: เสนอการแก้มาตรา112เป็นนโยบายของพรรค
0: นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้กระบวนการอยู่ในศาลฎีกาและศาลฎีกานะคะคือปกติแล้วเนี่ยจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีแต่ศาลท่านก็ปราณีไงท่านก็อ่ะให้คงปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้กระทำการหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ถูกกล่าวหาตามคำร้องอีกโดยเด็ดขาดเพราะนั้นก็เลยมีคนไปยื่นเรื่องว่าการกระทำของคุณเทงณัฐพงษ์เนี่ยผิดเงื่อนไขในคำสั่งของศาลฎีกาไหมก็ให้ทางศาลฎีกาเนี่ยได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาที่จะตัดสินล่ะแต่ก็อย่างว่านะทางคุณเทงเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมนักข่าวจะต้องไปถามพรรคภูมิใจไทยอ่ะเพราะเนี่ยคือคำพูดของคุณเทงณัฐพงษ์เนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นพรรคภูมิใจไทยเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าคุณเทงเนี่ยพูดเนี่ยคุณเทงต้องการจะสื่อถึงอะไรคือถ้าจะสื่อถึงคุณเนวินอ
1: ่ะ
0: ก็ควรจะพูดออกมาตรงๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะสื่อถึงอะไร
0: คือระบอบบุรีรัมย์อะไรเงี้ยคือคุณก็ว่ากันไป
1: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นประเด็นนะพี่เด้งนะก็คือเวลาเราฟังทางฝั่งของพรรคประชาชนหรือว่าคณะก้าวหน้าอะไรก็ตามเนี่ยก็ฉวัดเฉวียนนะมีความฉวัดเฉวียนรู้ว่าเขาพยายามที่จะไปถึงสู่จุดใดอ่ะซึ่งทำได้ไม่ได้หรือว่าประชาชนว่าอย่างนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าอีกด้านนึงคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีที่ทางคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลในรอบนี้เขาก็นำธงด้วยการเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกันโดยการนำสัญลักษณ์เรื่องสีน้ำเงินเนี่ยมาปกคลุมความเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งจะถามว่าในด้านนึงเนี่ยมันก็คนก็มองว่าเขาเป็นพรรคของความรักชาติอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านนึงก็อาจจะถูกมองว่าคุณน่ะเอาความเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมาปกคลุ
0: ม
1: แล้วภายใต้ผ้าคลุมสีน้ำเงินดังกล่าวนั้นคุณขัดกับทำอะไรบ้างกับประเทศชาติบ้านเมือง
0: นี่ไงก็เลยมีการมองกันอยู่เหมือนกันว่าไปมาเนี่ยเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังกลายเป็นจุดอ่
1: อ
0: นและจุดนึงที่พรรคประชาชนน่ะหรือว่าทางกลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะโจมตี
1: ค่ะใช่เพราะว่าการที่คุณจะทำจุดเด่นหรือว่าจุดยืนของตัวเองนะคุณท่านนายกเองเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านโอ้โหก็มีการแสดงออกถึงความสถาบันต่างๆสถาบันเนี่ยความจงรักภักดีเราก็เห็นท่านแสดงออกเนาะแต่เวลาท่านทำปฏิบัติหน้าที่การบริหารแผ่นดินเนี่ยคือยังไงมันภาพเดียวกันหรือเปล่าไงในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องอ่ะก็เลยอาจจะถูกตั้งคำถามแล้วก็มันจะดังขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านเป็นอย่างนี้คือด้านหน้าหนึ่งท่านเป็นแบบหนึ่งเวลากลับมาในประเทศไทยโอ้โหเรื่องอะไรนะบทอิสราเอลหรืออะไรก็ตามแต่ถามว่าคุณจะพูดหรือว่าแค่หมอบลงไปอย่างเงี้ยแล้วในอีกด้านหนึ่งคุณปกป้องรักษาประเทศชาติจริงๆหรือเปล่าหรือทำเพื่อประชาชนความอยู่ดีกินดีของประชาชนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถามคุณผู้ฟังประชาชนก็ได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงสภาพชีวิตเป็นยังไงหรือว่าไปเจอเป็นยังไงหรือจะบอกแจกแล้วจบหรือเปล่าเพื่อ1,000เนี่ยกำลังจะโอนวันจันทร์นี้แล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาหรือเปล่าในหลายๆเรื่องเนาะก็อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเองเนี่ยคือถ้าเป็นนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็จะกระทบชิงเนาะพี่เด้งใช่ไหม
0: นี่แหละใช้โอกาสในการหยิบโยงซะเลยในเมื่อคุณแบบเหมือนพยายามจะอิงแอบ
1: ไปเนาะคือถ้าเป็นพูดเป็นภาษาแบบแบบอีกฝั่งหนึ่งก็บอกคุณโหนโหนไปหรือเปล่าเพื่อตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหผลประโยชน์ของกลุ่มกวนอะไรต่างๆนานาเงี้ยเข้าไปดูแลจัดการหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวอย่างกรณีปปช.ล่าสุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เด้งเล่าให้ฟังเนาะว่าเอ๊ะตกลงก็จะอุ้มกันอย่างนี้ในสภาเงี้ยเมื่อวานที่บอกว่าใช้มติสภาไม่ส่งตัว
0: ค
1: นที่มีอย่างเงี้ยถามว่ามันไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
0: ค่ะ8:32 นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีแบบอุ้ยดอมนูนดอมนี่นี่มาดูคนนี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: อะไรเนี่ยคุณเอวสคุณเอวสเนี่ยชอบแบบเวลาเขาแบบด่าเนี่ย
1: แสดงถ้าเกิดพี่เด้งชอบเวลาส่งมีมาใช่ไหมแสดงว่าอ่านไม่ได้อ่านออกไม่ได้ใช่ไหม
0: คือเขาจะแบบเด็ดดวงมาก
1: แล้วเก็บไว้อ่าน
0: ด่าอะไรแบบนี้
1: เก็บไว้อ่านด้านหลังนะคะแต่ว่าอ่านแล้วเนอะเรียบร้อยนะคะเ
0: ออประเด็จการมืดนี่เราลงโอ้ยยาวเลยระบอบสีน้ำเงินอะไรจนมีอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ออกมาโจมตีองคมนตรีโอ้โหสนุกสนานมากเลยคุณเอวสเดี๋ยวส่งไปให้ตำรวจดีไหมเนี่ย ตำรวจไซเบอร์ดีไหม อ่ะมาคุณดีคุณกัญจนาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านทำไมสสพวกนี้ถึงคิดแต่จะปฏิรูปสถาบันทำไมไม่รีบปฏิรูปกระทรวงยุติธรรมให้มีการตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเนี่ยแต่ว่าไปเนี่ยน่าเสียดายนะพรรคประชาชนนะซึ่งถือว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่อ่ะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะคือออกจากกรอบแต่ไอ้จุดที่เขาพยายามเดินอยู่เนี่ยเขายังจะสามศักยภาพของเขายังสามารถที่จะมีอะไรได้ทำอีกเยอะแยะมากเลยเนา
1: ะ
0: เสียดายอ่ะก่อนเนี่ยคิดกันอยู่แต่วังวนเรื่องไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมามีอะไรมาใน Facebook อ่ะมีใครมาด่าอะไรบ้างมั้ย
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสัญญาณมันกระดุกนิดนึงโอเคมีบอกว่าพักเนี่ยควรจะเปลี่ยนสีพักนะนะแล้วก็คุณ
0: นี่มีคนมาด่าบอกว่าสื่อนะควรจะเป็นกลางอย่าเอียงนักอะไรคือความเป็นกลางมาอีกแล้วอะไรคือความเป็นกลาง
1: ตำราสื่อตำราสื่อยุค 2000นะต้องไปอ่านดูนะ ความเป็นกลางไม่ใช่เป็นนั่นคือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นกลางได้อย่างแท้จริงหรอกแล้วก็ที่ทำให้เห็นมองว่าเป็นกลางนี่คือกลางอะไร
0: กลางกลางใจ
1: กลางใจของคุณหรือเปล่าใช่ที่พิมพ์บอกอ่ะ
0: ถ้ากลางใจของคุณผู้ฟังนั้นๆเนี่ยนะคงลำบากเหมือนกันเนอะเพราะเราไม่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในกลางใจของทุกคนได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแนวคิดเนี่ยไปคนละอย่างแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดจะให้อยู่ในกลางใจของคุณชาญชัยก็อาจจะไม่ได้เป็นสื่อที่เป็นกลางสำหรับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็เอาความเป็นจริงอ่ะ มาพูดถ้าเป็นกลางมันก็ต้องอยู่อีกว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือกลางใช่ไหมมันก็ไม่มีความกลางอยู่ดีแต่ความจริงเนี่ยคือมันก็คือจริงอ่ะพูดตรงจากตรงไหนมันก็จริงหมด
0: ไม่ต้องให้คุณชันชัยเนี่ยบอกมาว่าบุรดมให้ข้อมูลอันเป็นเท็จข้อไหนบอกมาตรงนั้นแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้อ่ะมาต่อเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มาจากเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของปปช.น่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้น่าเห็นใจปปช.นะเวลาดวงมันจะตกมันก็ตกเน
1: า
0: ะ
1: รัวๆมาเลยนะแล้วจังหวะนี่โอ้โห
0: เหมือนแบบโดนแบบเต็มๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ปปช.น่ะนะคะหลังจากที่ศาลอาญานะคะคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะได้มีคำพิพากษาจำคุกเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยจิตตินะอดีตกรรมการปปช.เนี่ยคนละ3ปีในข้อหาปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูของปิ๊กป้อมนะคะ
1: พ
0: ลเอกประวิตรเนี่ยคือเรียกว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหถูกยกให้เป็นคดีประวัติศาสตร์เลยอะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีนึงเลยนะคะที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดด่างพร้อยเลยของปปช.ซึ่งทั้งที่องค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่สำคัญเนาะในประเด็นของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะคือเรียกว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมีคำพิพากษานะคะที่เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมเนี่ยก็โหทำเอาอีกวันหนึ่งถัดมาเนี่ยดันมามีเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนเนี่ยที่ไปเมาแล้วขับนะคะไปชนไรเดอร์เนี่ยเสียชีวิตอีกก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยเวลานี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงเนี่ยเฉาโฉมากคือเหมือนกับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอ่ะคือขาลงอ่ะอย่างที่บอกเนอะคือเหมือนกลายเป็นยุคที่แบบวันนั้นน่ะลำบากมากปปช.ในช่วงนี้เนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาของประชาชนอย่างรุนแรงนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของปปช.แล้วล่
1: ะ
0: ว่าปปช.เนี่ยจะตัดสินใจทำหน้าที่เพื่อที่จะดึงภาพลักษณ์ต่างๆนะคะที่กำลังถูกมองในแง่ลบเนี่ยออกมาได้ยังไงคือไงก็ตามนะคะคดีที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นคดีนะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยเขาตัดสินนั่นก็คือคดีที่ทางคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นโจทย์ทางคุณวีระเนี่ยบอกไว้เลยหลังจากที่ศาลนะคะมีคำพิพากษาเนี่ยบอกเลยบอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีแรกเลยนะที่ประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะกับองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี
1: ่
0: ยแต่ว่ากลับมาถูกศาลเนี่ยพิพากษาซะเองนะว่ากระทำผิดคือไปปกปิดข้อมูลอ่
1: ะ
0: ซึ่งคดีนี้นะคะมันก็ยังมีจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าคือนอกเหนือจากจะโดนคุก3ปีกันไปสำหรับอดีตประธานปปช.กับอดีตกรรมการปปช.เนี
1: ่
0: ยแต่ว่ามันก็ยังมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคือคุณวีระเนี่ยได้มีการถอนฟ้อง
1: ค่ะ
0: เป็นละลอกเลยอ่ะคือไอ้การถอนฟ้องเนี่ยนะมันก็จะมีบอกเอาไว้เลยสำหรับการถอนฟ้องเนี่ยนะซึ่งจำเลยเนี่ยจะมีทั้งหมดนะ12คน
1: ค่ะ
0: 12คนเนี่ยคือเป็นเลขาเนี่ยฝ่ายเลขาสำนักเลขาของปปช.เนี่ย2คนแล้วก็เป็นกรรมการเนี่ยของปปช.เนี่ย10คนประกอบไปด้วยใครบ้างอ่ะขอไล่ชื่อนะจะได้ทำความเข้าใจได้แบบง่ายๆไงเพราะว่าคดีเนี้ยโอ้โหมันจะต้องไล่เรียงไปตั้งแต่เอาจำเลยเลยจำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลจำเลยที่2เนี่ยคือคุณวรวิทย์สุขบุญอันนี้จะอยู่ในส่วนของสำนักเลขาน
1: ะ
0: ส่วนทีนี้ในส่วนกรรมการเนี่ยก็จะมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจำเลยที่3ไล่มาเลยนะคะคุณปรีชาเลิศกมลมาศเนี่ยจำเลยที่4พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเนี่ยจำเลยที่5คุณณรงค์รัตน์อมฤตเนี่ยจำเลยที่6แล้วก็คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยจำเลยที่7
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณวิทยาอาคมพิทักษ์เนี่ยจำเลยที่8แล้วก็คุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะเนี่ยจำเลยที่9พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงเนี่ยจำเลยที่10แล้วก็คุณณัฐจักรเนี่ยปฐมสิงห์นยุธยาเนี่ยจำเลยที่11
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเนี่ยจำเลยที่12คือคดีนี้นะเริ่มต้นจากจำเลย12คนค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือมีการทยอยถอนฟ้องในแต่ละชั้นศาล
1: ค่ะ
0: คือเริ่มตั้งแต่นะคะชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลย ตอนช่วงชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะมีการถอนฟ้องล่วงหน้าค่ะคือโจทก์เนี่ยขอถอนฟ้องจำเลยที่4คือคุณปรีชาเนี่ยเพราะตรวจสอบพบว่าพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีไปก่อนเกิดเหตุศาลก็สั่งประทับรับฟ้องแค่4คน
1: ค่ะ
0: ศาลก็เห็นว่าอ่ะพิธีการการลงมติเนี่ยขัดคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมูลความผิดศาลก็ยกฟ้อง7คนคือจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่5จำเลยที่6จำเลยที่9จำเลยที่10และจำเลยที่12ซึ่งคุณวีระเนี่ยก็ยังได้ยื่นขอถอนฟ้องอีกในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยที่8ค่ะคือคุณวิทยากับจำเลยที่11คือคุณณัฐจักรซึ่งศาลก็อนุญาตทำให้จำเลยเนี่ยเหลือแค่เพียง2คนสุดท้าย
1: ค่ะ
0: คือไล่เนี่ยถอนฟ้องมาเรื่อยตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ระหว่างการพิจารณาคดีจนกระทั่งมาเหลือ2คนสุดท้าย2คนสุดท้ายที่ว่านี่ก็คือจำเลยที่3กับจำเลยที่7ก็คือนี่แหละพลตำรวจเอกวัชรพลน่ะประสานราชกิจกับทางคุณสุภาปิยจิตติทีนี้ปรากฏว่าในวันสืบพยานซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดหักมุมที่สำคัญของคดีนี้คือคุณวีระก็ไปยื่นคำร้องอีกขอถอนฟ้องอีกขอถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็คุณสุภาแต่ศาลเนี่ยสั่งยกคำร้องค่ะเหตุผลของศาลก็คือศาลระบุว่าการขอถอนฟ้องในชั้นนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณ
1: ะ
0: และอาจจะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญศาลให้เหตุผลเอาไว้เลยว่าศาลเนี่ยต้องเดินหน้าพิจารณาคดีต่อจนนำไปสู่คำสั่งจำคุกในที่สุดนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยการที่ศาลนะคะใช้อำนาจเนี่ยไม่ยอมให้ถอนฟ้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนอย่างนึงแล้วนะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรอิสระทั้งหลายแหละเนี่ยได้ตระหนักว่าหลังจากนี้คดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวพันกันกับผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยคือคุณจะไม่สามารถมีอะไรที่มันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าการเล่นเกมไอ้เรื่อง
1: ของการอำเภอใจใช
0: ่
1: ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วคือศาลเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาขวางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ
1: ค่ะ
0: และนะที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือในประเด็นเนี้ยในกรณีของศาลเนี่ยนะที่ระบุเอาไว้เนี่ยทางตัวของคุณวีระเองนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะเพราะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมคุณวีระจะต้องถอนฟ้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูดีถอนฟ้องจนเหลือสองท่านสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลยอมให้มีการถอนฟ้องอ่ะนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีคนผิดเลยนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับคดีนี้อ
1: ่ะ
0: ก็เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้คุณวีระเองก็ตอบข้อสงสัยเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็ทำไมจะต้องถอนฟ้องคุณวีระอธิบายไว้บอกว่าที่ถอนฟ้องให้จำเลยบางคนเนี่ยคือเพราะว่าถ้าหากว่าไล่เรียงทีละคนเนี่ยคนแรกนะที่คุณวีระเนี่ยถอนฟ้องให้เนี่ยเหตุผลที่ยอมถอนเพราะว่ามีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการไปก่อนที่ปปช.เนี่ยจะมีมติไม่เปิดข้อมูล
1: คือไม่ได้อยู่ไม่ได้มีส่วน
0: ใช่
1: ไม่ได้มีส่วน
0: รับรู้อะไรอย่างเง
1: ี้ยในการพิจารณา
0: พอเขาเอาหลักฐานมาเนี่ยอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ก็เลยบอกว่าอ่ะยอมถอนฟ้องให้แล้วการขอถอนฟ้องเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นกับศาลเห็นควรอ่ะให้ถอนฟ้องก็ถอนไปทีนี้ต่อมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะก็จะเหลือ11คนใช่ไหมใน11คนเนี้ยปรากฏว่าศาลยกฟ้องจำเลยไปที่ไล่เลียงไปให้ฟังอ่ะคือศาลก็ยกฟ้องจำเลยไป7คนเลย
1: ค่ะ
0: ปรากฏทางคุณวีระเองบอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็ไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้ไม่ต้องการจะเปิดศึกหลายด้านก็ยอมรับสรุปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ศาลยกฟ้องกันไปเนี่ย11คนอ่ะ7คนเน
1: ี่
0: ยยกฟ้องไป7คนเนี่ยจำเลย7คนเนี่ยคือศาลก็รับไว้พิจารณาเนี่ย4คนทีนี้ใน4คนเนี่ยนะคือกรรมการปปช2คนเนี่ยก็มาขอให้คุณวีระเนี่ยถอนฟ้องซึ่งเขาก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ะผมก็เลยขอให้เขาเนี่ยทำตามเงื่อนไขคือทำหนังสือยอมรับว่าได้กระทำผิดต่อผมแล้วเขาก็ทำหนังสือมาอ่ะผมก็เอาหนังสือเนี้ยไปยื่นศาลให้ใช้ดุลพินิจศาลก็ถอนฟ้องให้อ่ะสองคนไม่ได้นับตัวกรณีของพลตำรวจวัชรพลกับคุณสุภานะ
1: ค่ะ
0: และจากนั้นค่ะก็เหลือสองแล้วนะทีนี้ดูสิค่อยๆถอนกันไปจนเหลือสองวันที่7เมษาปีเนี้ย ก็เป็นวันพิจารณาคดีปรากฏว่าคุณวีระใช้คำนี้บอกว่ามีบางคนเนี่ยร้องขอต่อศาลว่าให้ชะลอการพิจารณาคดีไปก่อนโดยให้มีการ

0: ไกลเกลี่ยทางคุณวีระบอกว่าก็โต้แย้งไปนะครับบอกไม่ใช่หน้าที
1: ่
0: ของคนคนนี้ที่จะต้องมาไกลเกลี่ยกับผมเขาก็ร้องขอให้อดีตกรรมการปปช.ก็คือนี่แหละก
1: ็
0: คงจะหมายถึงพลตำรวจเอกวัชรพลเนี่ยกับคุณสุภาเนี่ยมาคุยกับคุณวีระทางคุณวีระก็เลยบอกว่าจะถอนได้ยังไงเพราะว่าเป็นวันพิจารณาคดีแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมไปแถลงต่อศาลด้วยวาจาโดยมั่นใจว่าศาลเนี่ยคงไม่ยอมให้ถอนฟ้องแน่คือช่วงไกลเกลี่ยกันเนี่ยผมก็ทางตัวคุณวีระนะคะก็บอกให้อดีตกรรมการปปช.2คนเนี่ยให้ไปทำหนังสือคำร้องมาเพื่อขอโทษตัวคุณวีระแล้วก็ให้ขอโทษกับประชาชนด้วยทีแรกเนี่ยทางอดีตกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทำจนมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปไกลเกลี่ยอีกรอบนึงตอนหลังเนี่ยฝั่งของกรรมการปปช.เนี่ยนะอดีตกรรมการปปช.เนี่ยก็ยอมทำหนังสือมาทางคุณวีระก็เลยเอาไปยื่นให้ศาลนี่แหละเลยเป็นที่มาที่ทำไมคุณวีระเนี่ยถึงสุดท้ายแล้วถึงยื่นถอนฟ้องให้กับทางตัวพลตำรวจวัชรพลแล้วก็คุณสุภาแต่ปรากฏว่าพอไปยื่นปุ๊บศาลไม่อนุญาตเนี่ยไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องก็นี่เป็นประเด็นที่ทางคุณวีระเนี่ยเล่าให้ฟังไล่มาแต่ละคนเลยอ่ะจนกระทั่งมาถึงกรณีของพลตำรวจวัชรพลกับคุณสุภาค่ะคือจริงก็ยื่นไปแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ยอมก็คนแรกไม่เกี่ยวคนแรกไม่เกี่ยวแล้วก็ศาลเองก็ยกฟ้อง7แล้วก็เหลือ4และจากนั้นเนี่ย2คนมาขอให้ถอนฟ้องแล้วเห็นบอกว่าข้อมูลมีประโยชน
1: ์
0: ข้อมูลมีประโยชน์ก็เลยถอนฟ้องให้2คนแล้วก็มาเหลือ2คนแล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยกันก็คือ2คนก็หมายถึงพลตำรวจวัชรพลกับคุณสุภาเนี่ยก็พยายามไกล่เกลี่ยกันอ่ะโอเคทำหนังสือขอโทษมั้งเนี่ยแล้วก็เป็นที่มาที่ยื่นขอถอนฟ้องแต่ว่าศาลไม่ยอม
1: เพราะศาลบอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่จะมาตกลงยอมความกันใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ก็ประเด็นปปช.นี่ก็ต้องบอกแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนะที่ไปชนคนเสียชีวิตอีกนะคะก็ยิ่งถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงองค์กรเนี้ยคือที่ทำหน้าที่สำคัญนะเป็นองค์กรอิสระสำคัญที่จะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักนะของการของประเทศเนี่ยเอ๊ะแล้วบุคคลต่างๆนี่เป็นอย่างนี้หร
0: ออ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ว่าเนี่ยคือว่าไปแล้วนะคือคดีเหล่านี้อย่างคดีปปช.เนี่ยคือถือว่าเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นการไล่เลียงออกมาตามลำดับเนี่ยของคดีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดมีการถอนฟ้องเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยไม่ยกอ่ะไม่ยกคำร้องเนี่ยคือจะไม่มีคนผิดเลยอ่ะค
1: ิ
0: ดดูแล้วกันบทสรุปสุดท้ายก็คือคดีเนี่ยจะไม่มีใครผิดเลยเพราะว่าโจทก์ในประสงค์จะขอถอนฟ้องก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะคือนอกเหนือจากคุณตำรวจวรชพลแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสุภาปีจิติซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโหลำบากนะสำหรับคดีเนี่ยที่โดนโทษ3ปีแล้วคุณสุภาไม่ได้โดนคดีนี้คดีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคุณสุภาเนี่ยยังมีคดีอยู่ที่ศาลอีกแล้วศาลเนี่ยแหละศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: ได้ประทับรับฟ้องเป็นคดีระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะที่เป็นโจทย์แล้วก็มีคุณสุภาปิยจิตติเนี่ยอดีตกรรมการปปช.แล้วก็อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังกับพวกเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย3รายเป็นจำเลยในความผิดที่ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางก็โดน157อ่ะเพราะว่าทางกรรมการปปช.เขามีมติชี้มูลความผิดเนี่ยที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานสังกัดกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีแต่ว่ากลับไม่อุทธรณ์คดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งคงจะจำกันได้ที่คุยกันบ่อยๆเรื่องภาษีของคุณทักษิณเนี่ยมูลค่า 17,900 ล้านนั่นแหละปรากฏว่าเนี่ยทางปปช.มีมติชี้มูลความผิดจนเป็นที่มาที่ทำให้ทางอัยการเนี่ยไปฟ้องกับศาลและศาลเองก็ประทับรับฟ้องกันเรียบร้อยแล้วและนั่นนะคะวันที่30มิถุนายนเนี้ยคุณสุภาเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อสอบคำให้การนะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยได้ประทับรับฟ้องในคดีนี้กันไปนั่นหมายความว่าคุณสุภาที่ดูคือหลังจากที่จบชีวิตการเป็นกรรมการปปช.กันไปนะเจอคดีอ่ะ ซึ่งถ้าพูดถึงคุณสุภาเองก็ถือว่าเป็นกรรมการปปช.ที่มีบทบาทอย่างมากเนา
1: ะ
0: ในการทำหน้าที่ในฐานะของกรรมการปปช.ที่ผ่านมาเป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องในหลากหลายคดีสำคัญสำคัญแต่ว่าพอมาถึงบั้นปลายหลังจากที่จบชีวิตการเป็นกรรมการปปช.เนี่ยโอ้โหต้องเจอกับคดีหนักๆอ่ะ
1: อันนี้ลักษณะเหมือนกับว่า157ใช่ไห
0: ม
1: พี่เด้งคือว่าไม่ไปยึดมาไม่ไปยึดทรัพย์มา
0: ไม่อุทธร
1: ณ์ไม่อุทธรณ์
0: คือเหมือนไม่ทำหน้าที่
1: อ
0: ่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หนักหรือคุณสุภาคืออย่างพลตำรวจวัชพลเนี่ยยังอ่ะมีคดีเดียวคุณสุภาเนี่ยมี2คดีอ
1: ่ะ
0: คดีนึงอ่ะมีโดนโทษจำคุกไปแล้วเดี๋ยวอุทธรณ์ต
1: ่
0: อแล้วก็เนี่ยมาเจอคดีนี้อีกคดีน
1: ึ
0: งค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะต้องบอกด้วยนะว่ากรรมการปปช.เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอ่ะเนี่ยมันเป็นคดีประวัติศาสตร์แล้วสำหรับปปช.เรื่องของการปกปิดข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะให้กับคุณวีระสมความคิดนะซึ่งคุณวีระบอกว่าโอ้ยถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ประชาชนสามารถคือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการกับองค์กรอิสระได
1: ้
0: เพราะนั้นก็เตรียมตัวกันเอาไว้เลยแต่ละองค์กรอิสระเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหลายคนยังจำกันได้ไหมว่าจริงๆเนี่ยปปช.เนี่ยเคยโดนคำพิพากษามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาให้จำคุกแต่รอลงอาญาเมื่อ20ปีก่อนค่
1: ะ
0: ศาลได้สั่งจำคุกกรรมการปปช.ทั้งคณะเลยนะ9คนแต่ว่าให้รอลงอาญานะคะในคดีเพิ่มเงินเดือนตัวเองอะเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับตัวเองโดยมิชอบซึ่งศาลอาญาเนี่ยนะคะมีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมค่ะปี2548ว่าศาลได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยเห็นว่าจำเลยเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยที่เป็นกรรมการปปช.อยู่ตอนนั้นเนี่ยได้กระทำผิดตามฟ้องนะคะแล้วแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองโดยอำเภอใจใช้คำนี้เลยแม้ภายหลังจำเลยจะนำเงินที่ได้มาส่งกลับคืนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความผิดที่สำเร็จแล้วเนี่ยสูญหายไปเพราะนั้นเนี่ยนะศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาเลยว่าเชื่อได้ว่าปปช.ทั้ง9คนเนี่ยคือล่วงรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีอำนาจแต่ก็ยังประชุมเพื่อลงนามออกระเบียบโดยที่กรรมการปปช.ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะที่คัดค้านอ่ะเพราะนั้นศาลก็เลยเห็นว่าปปช.ทั้งคณะเลยอ่ะ9คนเนี่ยมีความผิดจริงตามฟ้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยเป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่ปปช.เนี่ยเคยโดนมาแล้วแต่ว่าหวดนี้เนี่ยคือเจอคุกเลยไม่มีคำว่ารอลงอาญาเพราะนั้นก็เป็น2ครั้งใหญ่ๆที่ปปช.เนี่ยเคยโดนมาแต่ว่าคดีเนี่ย20ปีที่แล้วแต่อย่าลืมว่ามันยังมีอีกคดีนึงนะอย่าลืมคือปปช.ตอนนี้นะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการฟ้องร้องกรณีคุณศักดิ์สยามอ่ะเออที่ปปช.เนี่ยนะไปมีมติเนี่ยยกคำร้องการกล่าวหาคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะคะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่ให้บุคคลอื่นเนี่ยถือครองหุ้นแทนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจำกัดนี่แหละซึ่งมติของปปช.เนี่ยไปสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและล่าสุดเนี่ยก็กำลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนเห็นว่าจะมีการยื่นเรื่องฟ้องร้องกันเลยในประเด็นนี้เพราะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากรรมการปปช.เนี่ยจะโดนอีกคดีหนึ่งไห
1: ม
0: เพราะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหก็แรงไม่น้อยนะ
1: ใช่ก็คือเพราะว่าคดีนาฬิกาหรูดังกล่าวก็เป็นเหมือนเป็นบรรทัดฐานเนาะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวนะอันนี้ก็มีการทำเป็นสกู๊ปรายงานพิเศษของผู้จัดการสุดสัปดาห์360องศานะก็บอกว่าจากนาฬิกาหรูสู่หจก.บุรีเจริญศักดิ์สยามนี่มีหนาวนะแต่คือไม่ถึงตรงเนี้ยตอนนั้นตั้งแต่กรณีนั้นที่ปปช.มีมติยกคำร้องโดยอ้างเอกสารทะเบียนว่าไม่มีเจตนาบอกคุณเอกศักดิ์สยามไม่มีเจตนาคือเขามาแก้ทีหลังใช่ไหมให้ซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยนะตอนนั้นก็แบบฮือฮากันไปแล้วนะโอ้ว่าอย่างนี้เลยเหร
0: อ
1: คือนั่นคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะที่วินิจฉัยชัดเจนว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ให้นอมินีถือแทนจนตอนนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าศาล ปปช.นั้นกลับมีมติยกคำร้องโดยอ้างว่าอ๋อ

0: คุณศักดิ์ชัยไม่มีเจตนา มีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะคือเป็นการสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลสูงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกตั้งคำถามตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วนะคะว่าเอ๊ะปปช.กำลังทำอะไรกับนักการเมืองหรือว่าคนที่มีอำนาจหรือเปล่าในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มาจนถึงกรณีล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณพลตำรวจเอกวชิรพงษ์คุณสุภาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูเลยอ่ะพี่เด้งนะ
1: คือเรียกว่าโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษแหละสำหรับปปช.ช่วงเนี้ยนี่แล้วยังมีอีกนะปปช.เนี่ยตอนเนี้ยที่โดนสิ่งวิพากษ์วิจารณ์หนักอ่ะก็คือกรณีของการแต่งตั้งคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาค่ะซึ่งคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาเป็นใคร
0: ค่ะ
1: คือเป็นคนที่ลงนามรับรองผลสอบเบื้องต้นให้ตีตกคดีคุณศักดิ์สยามปรากฏว่าคุณศักดิ์ชัยเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเลขาปปช.จากเดิมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาคือถ้าจะพูดกันไวก็เหมือนโปรโมทอ่ะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยโอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่เท่านั้นอีกยังมีแต่งตั้งอีกนะ
0: ค่ะ
1: คุณจะลงอ่ะคุณจะลงอ่ะที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเมาแล้วขับอ
0: ่
1: ะปรากฏว่าโอ้โหก็เป็นข่าวคลึกโครมเลยคือก็มีข่าวมาว่าปปช.จะสอบใช่ไหมต้องตั้งคณะกรรมการสอบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตั้งคณะกรรมการสอบยังไงปรากฏได้รับการแต่งตั้งย้ายไปเป็นผอ.ควบคุมงานด้านสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งก็บอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ย
0: ค
1: ือเป็นหน่วยงานที่จะได้ดูแลภารกิจสำคัญเนี่ยเพียบเลยแถมยังได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 40,000 ได้เงินเดือนขึ้นอีก 40,000ซึ่งมันก็สวนทางกันน่ะกับตอนแรกที่บอกว่าจะต้องตั้งกรรมการสอบใช่ไหมสับโตคุณจรงเนี่ยไปมาก็ได้โปรโมทอีกคนนึงเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปใหญ่อะสำหรับปปช.ว่าตกลงเนี่ยอะไรเนี่ยสำหรับปปช.ก็บอกนะว่าเนี่ยตอนนี้ปปช.กำลังเจอกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่
0: อ
1: ะคือเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าไปมาเนี่ยกำลังมีเรื่องเฉาโฉออกมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหนาวใจกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราเลยซึ่งหลายคนบอกเป็นมะเร็งร้ายเนี่ย
0: ซึ่งใช่อย่างเงี้ยอาจจะว่าไปจะบอกว่านี่ไงที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: เออ
0: มันก็จะกลายเป็นอย่างที่พี่เด้งบอกว่าอะไรกลายเป็นจุดอ่
1: อ
0: นนะซึ่งทำให้ถูกมองได้ว่าใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อประชาชนจริงๆหรือเปล่านี่แหละนี่แหละนะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะ
0: ค่ะ
1: เบรกหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารส
3: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลเห็น

0: ชอบให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้นใน3พื้นที่ดังนี้วัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นระหว่าง 1-3 มิถุนายนศูนย์การค้าสยามภารกร 2-7 มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปขอเชิญทุกคนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปิดยอดไทยช่วยไทยสุดปังเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24.4 ล้าน 4 แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5 ล้าน 1 แสนบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29ล้าน6แสนบาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: สนับสนุนโดยเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
2: ้ Mcot Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
6: รับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,400,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,100,000 บาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่

0: และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29ล้าน6แสนบาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปกรณ์เผยส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทโดยระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อครม.มาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามโดยเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้นายประกรณ์ชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนกฎหมายและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนโดยขั้นตอนต่อไปสามารถเป็นไปได้หลายแนวทางกรณีศาลเห็นว่าข้อมูลเพียงพอเนื่องจากกรณีนี้เป็นปัญหาในข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อเท็จจริงหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำชี้แจงที่ส่งไปมีความเพียงพอแล้วก็อาจพิจารณาอ่านคำวินิจฉัยได้เลยภายในกรอบเวลา60วันกรณีศาลเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจจะสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งทั้งหมดถือเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
9: ส
2: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: นี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเขามีเอาไว้เพื่อปกป้องสถาบันนิติบัญญัติไม่ใช่เพื่อปกป้องเนี่ยตัวบุคคล
1: ค่ะ
0: ในช่วงปิดสมัยประชุมหรือว่าหากสภามีมติอนุญาตส.ส.เนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยทำให้คือต้องมองอะว่าสังคมเนี่ยเขาถ้าพูดถึงกระแสสังคมเนา
1: ะ
0: เขาก็ไม่อยากให้เกิดกรณีของการ
1: อุ้มงง
0: อ
1: ะงงอะแล้วถ้าเป็นประชาชนเจอคดีแบบเนี้ยจะเป็นยังไง
0: ก็นั่นไง
1: แต่ว่าแบบถ้าเกิดเป็นส.ส.ทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีเอกสิทธิ
0: ์
1: คือมันเจตนาของกฎหมายมันไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้คนที่ทำผิด
0: คือเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเขามีไว้เพื่อปกป้องสถาบันนิติบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องตัวบุคคล
1: แต่ว่านี่ล่ะอย่างเงี้ย
0: ก็นี่ไงก็เลยตั้งคำถามว่าอันเนี้ยมีไว้เพื่อปกป้องตัวบุคคลหรือเปล่า
1: แล้วทำไมส
0: กลับไปที่สภากับมติเนี่ย
1: แล้วสภาก็มติโหวตกันแบบถล่มทลายเลยไม่ใช่หรอก็คือ
0: 308
1: ไม่เห็นอีก308กับ
0: 308เสียงนี่นะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นส.ส.พรรคกล้าเพราะว่าคุณชนพัฒน์เป็นส.ส.พรรคกล้าทำใช่ไหมคือถ้าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาโหวตให้ก็ไม่แปลกใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยเสียงมาจากรัฐบาลทั้งนั้นเลย
1: มีพรรคอะไรบ้าง
0: โอ้ก็แน่นอนเนี่ยมาเลยเนี่ยไล่มาเลยเนี่ยพรรครัฐบาลนะทุกพรรคอ่ะ
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทย อะไรอีกประชาชาติพลังประชารัฐด้วยเหร
0: อ
1: แล้วก็ไทยสร้างไทยแล้วก็กล้าทำ
0: ยกเว้นรวมไทยสร้างชาตินะ
1: ยกเว้นรวมไทยสร้างชาติที่ไม่ได้โหวตให้
0: ไม่ได้แสดงตนเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ร่วมโหวต ด้วยและยังมีคนนึงอันนี้งดออกเสียงคุณจุติไกรฤกษ์สสพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงแล้วก็มีเสียงรองประธานสภาคนที่สองอ่ะคุณเลิศศักดิ์อ่ะเพราะว่าเป็นประธานทำหน้าที่ประชุมอยู่ในเวลานั้นก็เป็นมารยาทอะไรเงี้ยนะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาไอ้เรื่องของการโหวตเนี่ย
1: 126เสียง
0: 126เสียงก็เป็นฝ่ายขาน
1: เป็นมีมติให้ส่งตัวชนพัฒน์นาคสัวแต่ว่า308เสียงซึ่งเป็นพรรคเล็กพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยบอกว่าไม่ต้องส่งตัวเดี๋ยวอ่านให้เขาหน่อยว่าที่ไม่ส่งที่บอกว่าให้ส่งตัวเนี่ยมีพรรคอะไรบ้างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: แล้วก็พรรคไทยพรรคดีหมอวรงค์ไทยรวมพลังไทยสร้างชาติใช่ไหมนี่แหละ
0: พรรคไทยรวมพลัง
1: ไทยรวมพลังอันนี้เป็นรวมเป็น126เสียงเกี่ยวกับกรณีของนายชนพัฒน์นางสว่าง
0: เหตุผลเนี่ยมาดูเหตุผลเหตุผลที่ภูมิใจไทยเนี่ยนะและสิ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไป DSI เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเจ้าตัวคือคุณชนพัฒน์เนี่ยเขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
1: ค่ะ
0: คือสามารถที่จะเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนได้เลยคือไม่ต้องรอให้มันให้สภาต้องมาลงมติเสียเวลาอะไรเงี้ยแล้วมองว่าเนี่ยยังไงซะพนักงานสอบสวนก็สามารถดำเนินคดีได้ตามปกติอยู่แล้วเมื่อปิดสมัยประชุมเพราะเจ้าตัวก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่หลบหนีซึ่งว่ากันไปแล้วเนี่ยในเมื่อบอกว่าไม่เป็นในเมื่อเจ้าตัวโคจะไปอยู่แล้วก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปลงมติแบบคัดค้านไม่ให้ตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวนเลยเนา
1: ะ
0: ก็ในเมื่อเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าให้เหตุผลทำนองว่าให้เป็นไปตามกระบวนการนะให้เป็นไปตามกระบวนการของการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการหรือเปล่าก็มันส่งผลในแง่ของกระแสสังคมเหมือนกันนะเพราะสังคมเองเขาก็คือยอมเขาก็ยอมรับไม่ได้อ่ะ
1: ใช่คือมันเหมือนกับการปกป้องใช้สภาเป็นปกป้องคนที่ถูกข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีแบบหลักใหญ่ๆคดีแบบ
0: ก่อนนี้เขาปกป้องมาตลอดไงจำได้ป่ะจะใช้เอกสิทธิ์มาตลอดเวลาเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที
1: ่ก็ใช้เรื่อยไป
0: เนี่ยแก้รัฐธรรมนูญก็ควรจะยกเลิกได้เลยนะควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะกับทุกคนเนาะ
1: มันเป็นประเด็นที่เขาที่
0: คือประชาชนเขาก็จะมองว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะเขาเองเขาก็ยังไม่เห็นจะต้องใช้สิทธิ์อะไร
1: ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรก็คุณก็เป็นประชาชนนะจริงๆแล้วอ่ะประชาชนเลือกคุณเข้าไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ย คุณสมชายแสวงการก็โพสต์เลยวันนี้ก็บอกว่าเป็นวิกฤตศรัทธานะอย่างเงี้ยที่ว่าสภามีมติไม่อนุญาตให้ดี

0: SI เรียกตัวสสสงขลาคุณชนวัฒน์นาคสู่ไปสอบคดีและคดีเว็บพนันข้ามชาติเนี่ย
1: ใช่มันเป็นคดีใหญ่
0: ใช่ไหมชี้ว่ากระทบกับความเชื่อมั่นทั้งรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาด้วยซึ่งก็มีคำถามต่อไปถึงเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันกับอาชญากรรมออนไลน์เรื่องคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วด้วย ที่บอกโอ้มีคนออกมาเปิดข้อมูลแต่ว่ากลับจะถูกฟ้องกลับอะไรแบบเนี้ยนี่แหละก็กระทบอ่ะ
1: แล้วคดีนี้นะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอให้ปิดสมัยประชุมสมัยประชุมนี้นะคะจะอยู่ที่สิ้นสุดนะวันที่11กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: ก็อีกประมาณเท่าล่ะเดือนประมาณเดือนกับครึ่งอ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทางดีไซน์ไม่สามารถจะทำอะไรกับทางคุณชนภัทรได้แต่พอหลังวันที่11กรกฎาคมเนี่ยอ่ะเริ่มดำเนินการออกหมายเรียกแล้วเชิญตัวได้ละเพราะปิดสมัยประชุมแล้วปิดสมัยประชุมเนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมด120วันนะคะเพราะว่าจะไปเปิดสมัยประชุมอีกทีเนี่ย25สิงหาคมและยาวไปจนถึง22ธันวาค
0: ม
1: งั้นก็รอดูในคดีของคุณชนภัทรกันเพราะก็เป็นอีกคดีนึงที่เป็นคดีใหญ่นะที่หลายคนก็จ้องกันอยู่
0: แต่บ้านเราอ่ะมันแปลกอย่างตรงเนี้ยพี่เด้งลองคิดดูว่าถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยในต่างประเทศเนาะที่เขามีมาตรฐานอะไรของเขาอ่ะคงจะไม่มาคุยจนถึงจุดที่ถกเถียงกันว่าเอ้ยจะใช่เอกสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่าเจ้าตัวก็คงจะลาออกไปนานแล้วอะแต่เนี้ยต้องมานั่งเขาก็ยังอยู่ของเขาแล้วเขาก็ยืนยันแล้วก็ยังใช้เอกสิทธิ์อะไรเงี้ยถ้าเป็นชาวโลกเขาก็คงแบบอ่ะเขาลาออกไปก่อนนะไปจัดการตัวเองเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ใช่ไหมไม่ต้องมาทำให้เกิดเนี้ยการตั้งคำถามนะจากสังคมจากประชาชนแบบนี้หรอก
1: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยเนาะทั้งที่คือคนเนี่ยเขารอกันน
0: ะ
1: รอกันหลายวันมากเลยนะกับเรื่องเนี้ยว่าตกลงเนี่ยจะมีมติกันออกมายังไงสำหรับกรณีของคุณชนภัทรเน
0: ี่
1: ยตอนแรกก็ยังแบบดูแบบมีหวังบ้างนะว่าอาจจะแบบไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ไปมาเนี่ย
0: แล้วคุณโรมหลังสิมันนะเขาไปนั่นเลยนะเขาบอกว่า
1: เรียกคุณโรม
0: เอาซูรีเนมขึ้นมารังสิมันโรมนี่เขาก็บอกว่าตม.ดูให้ดีตม.นะไปเข้มด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบระวังหวั่นว่าคุณชนภัทรเนี่ยจะหนีอันนี้รังสิมันโรมบอก
1: ใช่ๆก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมไว้เลยพอหลังจากเนี่ยพอวันพอปิดสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยให้มาเตรียมร้อยเลยแต่ว่าไปอ่ะปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะตามอยู่แล้วเนาะ
0: ตามไหม
1: เอาเวลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบผู้ต้องหาสำคัญสำคัญอะไรเงี้ยเขาจะตาม
0: เขาสอดส่องอยู่แล้วใช่
1: ไห
0: ม
1: เห็นไหมสังเกตไหมเลยพวกที่แบบอะไรทั้งหลายแล้วถ้าเขามีความมุ่งหมายจะจับอ่ะเขาจะต้องตาม เขาต้องตาม
0: พี่เ
1: ด้
0: ง
1: แต่ทีนี้มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้ว ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความตั้งใจขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยก็ปล่อยคือถ้าปล่อยเฉยๆก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ไง
0: อ๋อคือตามสอดส่องนี่เพื่อที่จะ
1: ตามความเคลื่อนไหวพอถึงเวลาปุ๊บว่าถึงวันก็เข้าไปแสดงตนได้เลย
0: คือถ้าเกิดหนีจริงหนีได้ก็เรื่องนึง
1: ถ้าหนีได้นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่สนใจ
0: ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดว่าตามสอดส่องความเคลื่อนไหวปุ๊บแล้วหนีไม่ได้เนี่ยแสดงว่าร
1: อดูเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ประกาศไปเลยว่าเขาจะไปไม่ต้องห่วงเขาจะว่ากันไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นี่อยากพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของคุณวัดติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาเนี่ยลืมพูดไปเลยเพราะว่าแกจะโพสต์นะถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเอาไว้อย่างนึงแต่ว่าแกจะมองคือจะมองในมุมอะไรอย่างคล้ายๆที่น้องนงมองอ
0: ่ะ
1: เรื่องของระบอบสีน้ำเงินแกมองไว้เนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: พี่เด้งหาอยู่หรอใช่ไหม
1: ที่นี่มาแล้ว
0: โอเค
1: เอามาน้องนงจัดการไหม
0: นายใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า
1: ใช่ป่ะที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินวิกฤตศรัทธาโจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยอ่ะนี่แหละเพราะคุณวัดติงสมิธก็บอกไว้นี่นะบอกว่า
0: ค
1: ือการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้นั่นก็คือการเกิดขึ้นของคำว่าระบอบสีน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นวาทกรรมทางการเมืองชุดใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายโครงสร้างอำนาจในยุค ปัจจุบันและสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงคำโจมตีหรือว่าการสาดโคลนทางการเมืองคือแกจะมองในแง่ของการเมืองนะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแกบอกว่าแต่สำหรับอีกหลายคนเนี่ยคำนี้ มันกลับเป็นคำอธิบายที่สะท้อนความจริงเชิงโครงสร้างของอำนาจรัฐไทยหลังการใช้บังคับรัฐธรรมนูญปี60
0: ค
1: ือคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่มันคือเพราะอะไรเนี่ยประชาชนจำนวนมากจึงปักใจเชื่อว่ามันมีอยู่จริงคือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรในสมการอำนาจคุณวัติสมิธบอกว่าหากพูดกันตามตรงเลยนะคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่ศัพท์ทางกฎหมายค่ะและไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญหากแต่เป็นคำอธิบายทางการเมืองที่ใช้กล่าวถึงการรวมศูนย์อำนาจผ่านเครือข่ายทางการเมืองบางกลุ่
0: ม
1: คืออย่างผู้ที่เชื่อว่ามีระบอบสีน้ำเงินซ่อนอยู่เนี่ยก็มักจะชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์นะก็คือการที่พรรคการเมืองหนึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็กุมความได้เปรียบได้อย่างมั่นคงกับการแผ่อิทธิพลและมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเหนือสมาชิกวุฒิสภาการมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งในองค์กรอิสระ
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่หลายคนมองเลยล่ะแล้วก็การส่งผลต่อดุลอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ความล่าช้าดึงเชงในการตรวจสอบประเด็นที่อ่อนไหวทางการเมืองเช่นข้อกล่าวหาเรื่องของการหัวเลือกสวที่ผ่านมา
0: ค่ะนะ
1: เพราะนั้นในมุมมองเหล่านี้คำว่าระบอบเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงตัวบทกฎหมายที่ตราเอาไว้ในกระดาษแต่มันหมายถึงโครงสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจค่ะที่ดำรงอยู่จริงในระบบการเมืองไทยเพราะนั้นปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สีละแต่มันอยู่ที่โครงสร้างซึ่งคุณวัติงสมิธบอกว่ามันอยู่ที่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยนะการมองทุกอย่างเนี่ยแบบผิวเผินว่าเป็นเพียงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออาจจะทำให้สังคมเนี่ยมองข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกไปกว่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าย้อนดูกติกาแม่บทในอย่างรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็จะพบเลยว่ามันถูกออกแบบมาให้มีองค์กรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคือสามารถที่จะเข้ามาได้แบบอย่างแปลกประหลาดอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทบาทสูงในการกำหนดทิศทางการเมืองอย่างวุฒิสภาเนี้ยก็มีข้อสงสัยว่าหัวกันเข้ามาจนมีอำนาจล้นในการให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเองเนี่ยที่มีอำนาจในการตรวจสอบแล้วก็แจกใบแดงถ่วงดุลฝ่ายการเมืองก็สูงมากด้วยแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทก็มีบทบาทชี้ชะตาทางการเมืองบ่อยจนถูกมองว่าเป็นตุลาการพิวัตรแล้วก็ระบบการเลือกตั้งอีกที่จงใจออกแบบมาเพื่อให้พรรคขนาดกลางเนี่ยกลายเป็นตัวแปรชี้ขาดอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยข้อคิดสำคัญเหล่านี้ด้วยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีการมองกันว่าคือต่อให้ไม่ใช่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยแต่ว่าเป็นพรรคการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถเข้าไปครอบครองหรือว่าถือกุญแจกลไกเหล่านี้ได้เนี่ยก็อาจจะถูกตราหน้าได้ว่าเป็นระบอบได้หมดปัญหาที่แท้จริงเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการออกแบบอำนาจรัฐที่ทำให้สังคมเริ่มรู้สึกว่าการเลือกตั้งเพียงเดียวเนี่ยมันไม่อาจจะกำหนดอนาคตของประเทศได้อีกต่อไปแล้วเพราะนั้นวิกฤตที่แท้จริงเนี่ยมันคือวิกฤตศรัทธาและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้คืออาจไม่ใช่การที่พรรคการเมืองพรรคไหนเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นใหญ
0: ่
1: แต่มันคือการที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาและเริ่มไม่เชื่อมั่นว่ากติกากลางเนี่ยมันยังมีความเป็นกลางอยู่หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมมองว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่เป็นอิสระจริงกระบวนการตรวจสอบไม่เสมอภาคแล้วก็เลือกปฏิบัติแล้วก็ระบบยุติธรรมเนี่ยถูกมองว่าเลือกข้างแล้วก็การเลือกตั้งไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนได้เมื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือวิกฤตความชอบธรรมของระบบการเมืองทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นอันตรายอย่างมากเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวบทกฎหมายอย่างเดียวแต่มันตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกันของคนในชาติว่ากติกาพื้นฐานเนี่ยยังยุติธรรมพอให้ทุกฝ่ายยอมรับและอยู่ร่วมกันได้ไห
0: ม
1: เรื่องนี้มันยังไม่จบนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปตามต่อไปอีกหน้าหนึ่งสุดท้ายแล้วกันเพราะเรื่องนี้โอ้โหว่าไปมันก็จะมันใช่เลยอะเนาะว่าเนี่ยเรากำลังมองว่าเฮ้ยระบบการเลือกตั้งเนี่ยไปมาทุกคนพยายามตะกิกตะกายเข้าสู่อำนาจแล้วมันไม่ได้แค่อำนาจของการบริหารอย่างเดียวมาม ันลามไปแบบมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่คนเริ่มเกิดวิกฤตศรัทธาต่อระบอบเดี๋ยวเราตามกันแล้วกัน
0: ค่ะ
1: เบรกหน้าเบรกสุดท้ายค
0: ่ะ
1: พักกันก่อน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับ ทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
1: มาเคสสุดท้ายแล้ว
0: ค่ะ
1: มีอะไรมะ นั่งนั่งอ่านนะโอ้โหแต่ละคนไม่ค่อยอยากจะอ่านความเห็นของแต่ละคนเลยเนี่ยนะ
0: ต้องไปต้องอ่านกันเอาเองแล้วกันนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญ
1: เพราะว
0: ่
1: าวันนี้เรื่องมันหนักๆทั้งนั้นเลยนะพอเรื่องหนักๆปุ๊บในความเห็นแต่ละคนก็หนักตามไปด้วยนะ
0: ใช่ก็มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะมันเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องลึกซึ้งที
1: ่เรื่องระบบการเมืองเรื่องโอ้แล้วแบบเอามาลากนู่นลากนี่
0: ค่ะ
1: อ่ะมาต่อที่คุณวัดติงสมิธแล้วกัน
0: okay,
1: นะอดีตผู้พิพากษาเนี่ยคือท่านก็มองเลยนะว่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะที่สังคมเนี่ยมองว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่เป็นอิสระจริงกระบวนการตรวจสอบไม่เสมอภาคเลือกปฏิบัติระบบยุติธรรมเนี่ยถูกมองว่าเลือกข้างและการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนได้เมื่อนั้นล่ะค่ะสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นวิกฤตของความชอบธรรมของระบบการเมืองทั้งหมดซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอันตรายค่ะมันจะเป็นอันตรายมากเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยนะมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกันนะคะของคนในชาติว่ากติกาพื้นฐานเนี่ยมันยังยุติธรรมพอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับและอยู่ร่วมกันได้ไห
0: ม
1: คือถ้าว่าความเชื่อมั่นเนี่ยแบบนี้มันพังทลายลงเนี่ยประเทศเนี่ยมันจะดิ่งเลยคือจะดิ่งเข้าสู่ภาวะที่ทุกฝ่ายเนี่ยต่างไม่ไว้วางใจกันแล้วก็มองเห็นต่างเป็นศัตรูของระบอบที่ต้องกำจัดคือแทนที่จะเป็นเพียงคู่แข่งขันทางการเมืองตามวิถีทางปกติก็เหมือนเนี่ยพอถูกเนี่ยคลุมด้วยความคิดใดความคิดหนึ่งเห็นไหมมันก็จะมีการด่ากันนะข้ามาด่ากันเหมือนที่เราโดนด่าเน
0: ี่
1: ย คือพอใครที่เห็นต่างปุ๊บเนี่ยใครที่แบบไม่เชื่อตามที่ตัวเองคิดเนี่ยไปละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสิ้นหวังเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบคุณวัดติงสมิธบอกว่าหัวใจจริงๆเนี่ยมันคือกติกาที่เปิดกว้างค่ะคือแม้หลายคนจะรู้สึกท้อแท้และมองว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเนี่ยเป็นไปได้ยากเหมือนกับ กำแพงหินแต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะนะว่าไม่มีโครงสร้างอำนาจไหนเนี่ยมันจะดำรงอยู่ได้ตลอดไปถ้าหากว่าขาดฉันทามติและการยินยอมพร้อมใจจากสังคมเพราะนั้นคำถามสำคัญค่ะที่คนไทยเนี่ยต้องช่วยกันคิดต่อจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าจะล้มหรือว่าจะโค่นระบอบไหนแต่มันคือโจทย์ใหญ่ในการซ่อมแซมระบบเราจะสร้างองค์กรอิสระที่ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นได้ยังไงเราจะกระจายอำนาจเพื่อป้องกันการรวมศูนย์เอาไว้ที่กลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มยังไงเราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยยอมรับความเป็นกลางของกติกาได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดเราจะทำให้ผู้แพ้การเลือกตั้งเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาชนะได้ในระบบการแข่งขันครั้งต่อไปได้ยังไงเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะตลอดการแต่มันคือการที่ทุกฝ่ายเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าระบบเปิดโอกาสให้แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมเพราะนั้นทางออกของประเทศไทยในการสร้างจันทามติใหม่ไม่ใช่การทำลายล้างประเทศไทยเนี่ยอาจจะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันแบบจริงจังเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐโดยมีหมุดหมายสำคัญเพื่อสร้างระบบที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันได้ในระยะยาวไม่ใช่เพื่อชัยชนะชั่วคราวของขั้วอำนาจใดขั้วอำนาจหนึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนะมันยากนะคือถ้าว่ายังปล่อยให้การเมืองไทยเนี่ยติดลมอยู่กับการเป็นเพียงสงครามตัวแทนระหว่างสีแล้วก็แย่งชิงเค้กอำนาจโดยไร้ความพยายามที่จะสร้างกติกากลางที่โปร่งใสสงครามสังคมไทยก็หนีไม่พ้นสงครามคือหนีไม่พ้นวงจรความขัดแย้งไม่ใช่สงครามสังคมไทยก็คงหนีไม่พ้นวงจรความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจต่อไปแบบไม่รู้จบถ้ามันยากอ่ะคือโอ้โหคือแค่มองก็ยากไม่ต้องอะไรนะตอนนี้รู้มาอย่างหมอวรง
0: ค์
1: อ
0: ่ะ
1: หนึ่งเดียวอ่ะหนึ่งเดียวในสภาที่ออกมาเคลื่อนไหวอ่
0: ะ
1: ตอนนี้โดนบอยคอตจากในสสนะ
0: เพราะว่าไปกินข้าวที่แคนทีนเนี่ยเหรอ
1: ไม่ก็เรื่องกับแนว
0: คิดทางเคลื่อนไหว
1: เพราะเรื่องเงินด้วย
0: ที่เรื่อง
1: ประจำตำแหน่ง
0: ให้เอกสสอยาดเอาเปรียบประชาชนเกินไปใช้งบพูดนี่นั่นก็เลยโดนบอยคอตแต่ว่า
1: ไม่ดูพูดด้วย
0: แต่ว่าดูในนอกสภาดิพี่เด้งถามว่าประชาชนนงเห็นเยอะมากเลยนะคลิปที่หมอวรงค์เขาพูดอภิปรายอ่ะ
1: คือ
0: ความเห็นของประชาชนบอกว่าความเห็นของประชาชนบอกว่าคราวหน้าจะเลือกหมอวรงค์แต่ว่าเซนสภากับบอกว่าบอยคอตหมอวรงค์ก็ดูแล้วกันว่าอย่างเงี้ยถามว่าระบบผิดหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะคนคือหรือถ้าระบบมันถูกพัฒนาขึ้นมาจนมันกรองเอาแต่คนที่ดีๆเข้าไปได้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอ๋อระบบจะทำเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นแบบนั้นหรือว่าท้ายที่สุดก็คือว่าระบบที่สร้างขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วคนน่ะก็ยังเป็นกลุ่มเดิมเลือกเมื่อไหร่ก็กลุ่มเนี้ย3ปี10ปี20ปีก็ยังเป็นกลุ่มนี้เข้ามามันก็เหมือนเดิมอ่ะพี่แดง
1: เหมือนมันเป็นแบบนี้ไง
0: ถึงบอกอาภาพหมอวรงค์นี่ชัดเจนเลยนะประชาชนอยากได้แบบหมอวรงค์แต่ว่าในสภากับบอยคอตหมอวรงค์มันคืออะไรอ่ะ
1: แล้วคนก็เห็นป่ะคือคนก็คือถามว่าส่วนใหญ่ในคนจะเลือกคนแบบหมอวรงค์มั้ยไงพอถึงเวลาจริงๆอ่ะ
0: แต่หมอวรงค์เข้ามาเสียงเดียวนะพี่แดง
1: คือยังดีนะที่คือยังดีที่แกหลุดเข้ามาได้ไง
0: เสียงเดียว
1: แต่เสียงเดียวนะคือแกคือสัญญาไว้นะยังจำได้เลยสัมภาษณ์แกสัญญาไว้เลยว่าต่อให้ผมเป็นเสียงเดียวเนี่ยผมจะ
0: เขาก็จะทำ
1: ใ
0: ช่ที
1: ่มีศักยภาพให้ได้มากที่สุดและแกก็ทำอย่างที่แกสัญญาไว้จริงๆ
0: ใช่ซึ่งประชาชนคนที่ไม่เคยเลือกแกก็จะบอกว่าอ๋อคราวนี้เราเห็นแล้วว่าหมอวรงค์คือสสที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆคราวหน้าจะเลือกให้หมอวรงค์ไม่รู้สีอะไรอะนงเห็นเอ้ยคราวหน้าจะได้บ้านผ
1: ม
0: อีก10เสียง5เสียงอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่งงมากเลยแต่ว่าขณะที่หมอวรงค์ไปสู้เพื่อประชาชนจริงๆคนในสภาที่บอกว่ามาจากตัวแทนประชาชนบอกว่าบอยคอร์ดหมอวรงค์งงนี่คือมันคือระบบหรือมันคือคนหรือมันคือประเทศชาติหรือมันคืออะไรที่มันมีปัญหากันแน่แต่ก็สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมสสหรือว่าตัวแทนอะไรจากบ้านเราเนี่ยเข้าไปนี่เขามีแต่ใครเนี่ยมีแต่อย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในสภาอย่างเงี้ยทำไมถึงคัดกรองได้แต่คนแบบเนี้ยเข้าไปพี่เด้ง อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคน
1: มันหลายอย่างประกอบกันนะทำให้ลำบากเขาต้องบอกไงว่า คือการเมืองหรือว่าสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เป็นการสะท้อนน
0: ะ
1: ถึงสังคมในปัจจุบัน
0: ว่าประชาชนเป็นยังไงอีกใช่ไหมอ่ะย้อนกลับมาอีกเหมือนเราเลยเหมือนเราเลยเราทำสื่อใช่ป่ะพี่เด้งคนก็บอกโอ้โหทำไมประชาชนคนดูบอกว่าทำไมสื่อหน้าจอมีแต่อะไรก็ไม่รู
1: ้ก็เพราะคนชอบดูแบบ
0: เออเราก็
1: เพราะว่าสื่อแต่ละสื่อก็ผลิตหวังเรตติ้ง
0: สื่อก็ผลิตตามความชอบของคนดูเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเลือกสสยังไงก็สะท้อนว่าประชาชนเป็นแบบนั้น
1: เนี่ยมันก็เลยวนมันก็จะวนลูปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็คงเป็นคำตอบคือต่อให้แก้รัฐธรรมนูญนะไปฉบับที่ดีที่สุดยังไงนะและตราบใดคนยังเป็นอยู่แบบเนี้ยผู้ที่ใช้กฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเนี่ยนะยังเป็นแบบนั้น
0: เป็นแบบนี้
1: แก้อะไรไม่ได้หรอก
0: แล้วคิดดูกฎกติกาที่เขียนมาดีขนาดไหนก็ยังคือคนมันจะทำไม่ดีอ่ะยังไงก็เห็นช่องทาง
1: มันอยู่ที่คนอ่ะ
0: ก็ดูเดี๋ยวอย่างคดีหัวสวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ตามแต่ว่าวิธีการโอ้โหก็คิดได้เนาะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไม่งั้นมันจะเป็นอุดมคติมากๆอ่ะเป็นประเทศชาติที่เป็นอุดมคติมากๆเหมือนถ้าดูตามที่ท่านวัดติงสมิธท่านบอกนะมันคืออุดมคติอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นไม่ได้นะแต่มันก็ต้องขัดเกลาสร้าง
1: คืออ่านมาเนี่ยที่แกให้ความเห็นว่ามันก็ใช่อะนะแต่ถามว่าโอ้โหเอาแค่ข้อแรกๆที่แกเริ่มมาเนี่ยมันก็ยากแล้วล่ะที่จะทำมันจะเป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้ยากมากก็ต้องไปหนึ่งเลยก็ต้องพัฒนาบุคคลก่อนประชากร
1: ซึ่งอีกให้มีเป็นประชา20ปี100ปีจะทำได้
0: ที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีระบบที่มีคุณภาพก
1: ็แต่พวกเราก็ถ้าไปพวกเราก็จะมีจุดดีอยู่อย่างนึงนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อมีสงครามหรือมีอะไรที่มันเป็นปัญหาจะรวมได้เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าจะต้องเป็นรวมแบบอย่างสงครามไปตอนนั้นที่มีปัญหานะแต่พอโควิดเนี่ยตีกันแหลกลานเลยอะไรที่มันแบบใกล้ตัวที่มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวฉันจะต้องเอาไอ้เนี่ยให้ยามสงบได้ดีย
0: ามสงบตีกันเองแต่ถ้ายามมีภัยต่างๆนี่เราจะสมัครสมานสามัคคีกันนี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกประเทศอื่นอ่ะเขายิ่งกว่าเราอีกอ
0: ่
1: ะก
0: ็ดูดีใช่ๆ
1: ก็ดูดีอย่างเนี้ยตอนเนี้ยตะวันออกกลางเนี่ยโอ้โหยังไม่รู้ลูกผีลูกคนเลยเนี่ยว่าจะยังไงกันแน
0: ่
1: คือทรัมป์เนี่ยนะเขาหลอกล่อซะจนเราไม่รู้เลยว่าในข่าวจริงข่าวปลอมวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเรียบร้อยละลงนามเรียบร้อยละอ่ะไปมาเอ้ายังไม่ได้ลงนามทรัมป์กูยังไม่ได้เห็นชอบซะก็หน่อยเนี่ยทรัมป์นะออกมาเนี่ยเปิดเผยผ่านโซเชียลนะบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยกำลังยกเลิกการปิดล้อมของช่องแคบฮอร์มูซและเขากำลังประชุมในห้องสถานการณ์เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงอิหร่านก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยอิหร่านเนี่ยต้องตกลงว่าจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดนิวเคลียร์ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยจะต้องเปิดให้ใช้งานทันทีนะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเพื่อให้การเดินเรือเนี่ยสามารถสัญจรได้อย่างเสรีทั้ง2ทิศทางแต่ตอนนี้ก็ไปมาเนี่ยดูเหมือนว่าคือทรัมป์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแร่ยูเรเนียมอ่ะ
0: ค่ะซึ่งในข้อตกลงรอบนี้ที่สื่อรายงานเนี่ยบอกว่าแร่ยูเรเนียมเดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: แต่เนี่ยเป็นหัวใจเลยแหละ
0: แต่ว่าทรัมป์คือที่บอกว่ายอมเนี่ยคือยอมให้ไปคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าให้เปิดฮอร์มูซก่อนเปิดฮอร์มูซแล้วก็คืนทรัพย์บางส่วนที่ถูกอายัดไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องการทรัพย์คืน
0: ใช่หรือว่ามีการชดใช้ความเสียหายในการทำสงครามในรอบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตกลงกันที่ว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องของยูเรเนียมเนี่ยทีหลังแต่ว่าคือเราอ่ะมักจะมองว่าเอ้ยเขาต้องอยากให้สงบสิทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำโลกทำไมเขาถึงอยากได้ความวุ่นวายแต่ว่าที่เป็นมาเนี่ยนะเราก็มองแบบชั้นเดียวไปไงพี่เด้งทำไมเราไม่จะเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าเขาว่าได้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำโดยตลอดคือทำให้มันเกิดความวุ่นวาย
1: หุ้นปะ
0: หุ้นก็นี่มากคือ
1: ไปเนี่ยคือเขาต้องได้ประโยชน์จาก
0: อ้าวก็หลายเคสแล้วมีที่ไหนคือสงครามตูมใช่ป่ะน้ำมันราคาเพิ่มขึ้นปรากฏว่า ก่อนหน้าที่จะมีการขยายเวลาเขาเรียกว่าทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก่อนหน้าแค่ประมาณวันเดียวอ่ะ
1: หุ้นขึ้นเหรอ
0: มีคนไปช็อตไปช็อตสัญญาน้ำมันช็อตหมายถึงว่าไปเก็งว่ามันจะลงอ่ะใครจะรู้แล้ววันรุ่งขึ้นไม่ผ่านไปยังไม่ทันข้าม24ชั่วโมงเลยโพสต์ทรูโซเชียลบอกว่าอ่ะยอมทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวอันนี้รอบที่แล้วนะอันนี้รอบที่แล้วนะ
1: แกก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนแกกำลังเล่นอะไรของแกกัน
0: ก็คือเขาได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนกลับไปกลับมาเรามักจะคิดว่าอ๋อผู้นำระดับโลกขนาดนี้โอ้โหเบอร์หนึ่งของโลกขนาดนี้พูดอะไรคำพูดต้องมีความน่าเชื่อถือเออเราคิดไปเองไงจริงๆนี่ไหมนี่คือ
1: ไม่คือพวกงานการข่าวเขาจะบอกเลยนะว่าอันนี้มันเป็นกลยุทธ์อย่างนึงนะ
0: กลยุทธ์

0: มากกว่า1ล้านบาทขณะที่กลุ่มแรงงานต้องเสียค่าในหน้าคนละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนื่องจากว่าประเทศบ้านเกิดไม่มีงานทำและไม่มีเงินจึงอยากเข้ามาทำงานในไทยเพราะรายได้ดีกว่าทรัมป์เผยเตรียมตัดสินใจข้อตกลงอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้คณะผู้แทนเจรจาหาแนวทางยุติสงครามอย่างถาวรแม้ว่า2ประเทศจะยังคงมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นสำคัญที่เป็นชนวนเหตุหลักของความขัดแย้งขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและเป็นเงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนเด็ดขาดเท่านั้นพร้อมย้ำจุดยืนว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติการตามเงื่อนไขสำคัญคือการยุติปิดกั้นเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนโซลนะคะ
4: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนคร
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า

0: 20ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
1: ้ MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งหมาละครแนวทีม FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับนะฮะอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับ
0: มือสักครู่เริ่มต้นกันด้วยทักทายกันด้วยไอ้ละมักนะครับโจเซฟวงคอนแบนด์นะครับนะฮะแล้วก็บาปก็ฮักนะครับลูกศรตีสิบนะครับนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนหมาสำเริงวงฟาลันนะครับนะฮะวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งวันที่โอ้โหนะครับนะฮะวันเสาร์วันหยุดยาวนะฮะเริ่มต้นของวันหยุดยาวเดี๋ยววันที่หนึ่งก็วันพระใหญ่เนาะอาจารย์ไมตรีนิยมแสงได้ไปทำบุญทำอะไรแถวไหนบ้างครับ
2: ก็ใกล้ๆบ้านนะท่านพออยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปทำบุญอยู่เป็นปกติอยู่แล้วไปทำบุญใส่บาตรเล็กน้อยอะไรแล้วก็เรียกว่าไปสะดอกเคาะอะไรเงี้ยถวายปัจจัยถวาย

0: สังฆทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อนุโมทนาบุญด้วย
0: ตอนนี้มันต้องดูแลระวังตัวเองกันเยอะๆสุขภาพเนี่ยร้อนมากฝนมากเมื่อ2วันเนี่ยท่านหมอผมได้ไปตรวจสุขภาพนะเพราะเราต้องผมอยากจะบอกทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งตัวท่านผอ.นี่อยากเอาแต่ทำงานอย่างเดียวเพราะเรายิ่งถ้าดูแลตาเนิ่นๆเนี่ยนะมันจะดีแต่นี่อย่างผมเนี่ยเพิ่งมาดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยไม่ถึง10ปีประมาณ10ปีได้พอตอนนี้ผมได้ไปดูโรงพยาบาลศิริราชนี่ถือว่าสุดยอดผมไปตรวจที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยไตเป็นไตเนี่ยควรสลายมากเลยแล้วก็หมอต้องให้แบบดูแลเรื่องอาหารการกินและตอนนี้มันก็รักษาแบบว่าพยายามไม่คงที่เนี่ยแล้วอย่าไปเชื่อพวกหมออะไรต่างๆเนี่ยหมอโรงพยาบาลเนี่ยดีที่สุดนะครับนี่ก็
1: ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ไมตรีนะครับในช่วงเวลาที่หูอากาศมันแปรเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทีมงานของลูกทุ่งมหานครก็จะเดินทางกันแต่เช้าตรู่นะครับนะฮะไปพร้อมๆกับศิลปินที่ใจบุญจิตอาสาเนื่องในกิจกรรมนะครับมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนมิถุนายนนะครับครบรอบ22ปีนะครับของคลื่นลูกทุ่งมหานครซึ่งเราร่วมกันจัดกับอสมทจันทบุรีนะครับที่ FM 95.25 นะครับไปเลี้ยงอาหารน้องๆ นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีท็อปพัทสุพัทมีโจโจ้ดูไม่แน่มีปีเตอร์เฟอร์ดิฟายมีจอยบียอนด้วยนะครับผมก็ไปนะครับนะฮะเฮียมีก็ไปนะครับแล้วพิมดามหานครนะครับก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับไปร่วมบุญกันเยอะเลยนะครับต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องนะฮะเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรถแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับคุณหมอวิชัยเนี่ยร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชนะครับที่ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทาสีของโรงเรียนนะครับบริษัท Power Stainless Steel นะครับมอบชั้นวางสำหรับในครัวของโรงเรียนด้วยนะครับบริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะมอบปัจจัยให้กับทางโรงเรียนด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับแล้วก็พี่หมีพี่จับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5ด้วยนะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มกับบางปลาด้วยนะครับลูกชิ้นโดยเจสีสามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนข้าวสารโดยบ้านวีกลับนะครับแล้วก็ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับขอบคุณซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินแฝมตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเกรดด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมดีๆแบบนี้ใครจะเพิ่มเติมนะฮะก็ไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะครับนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงครับที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเราจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกันครับแล้วก็มีไอศกรีมแล้วก็มีขนมโดนัทด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆในโอกาสครบรอบนะครับ22ปีคือลูกทุ่งมหานครแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินด้วยนะครับที่ไปร่วมงานนะครับในกิจกรรมดีๆนะครับครบรอบ22ปีของคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับสำหรับมีอีกหลายเพลงเลยนะฮะในวันนี้นะครับที่จะให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้ฟังกันสบายๆในวันหยุดพักผ่อนนะครับนะฮะไม่กล้าบอกเธอนะฮะเสียงร้องของวงจำเป็นนะครับไหวไหมจากลมโชยนะครับแล้วก็บ่าวคอมแม่แปรพักนะครับจากปอยกระโปโลแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
2: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะง่ายๆเลยนะครับสามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310หรือว่าท่านจะมาส่งเองถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับก็มาส่งได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้น1ชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับโครงการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: อย่าลืมบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังที่จะส่งมาด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเผื่อเราจัดรายการสดๆได้นะฮะเราจะได้สัมภาษณ์ออกอากาศแล้วก็ขออนุญาตให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับว่าใครเขียนคำร้องทำนองนะครับแล้วก็ใครเรียบเรียงดนตรีนะครับนะฮะเราก็ไม่ต้องทำยาวนะครับทำสั้นๆนะฮะแล้วก็ประมาณ3นาที4นาทีนะครับเพื่อให้วิทยุนั้นสามารถเปิดได้นะครับเป็นรีดิโอเวอร์ชันเนี่ยนะครับนะฮะรีดิโอเวอร์ชันเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้ในออกอากาศผ่านลึกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมนิดนึงไหมครับ
2: ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราส่งแต่ให้ส่งแต่แผ่น MP3 หรืออะไรเนี่ยนะหรือ audio file แต่ทีนี้แฟลชไดร์ท่านส่งได้เลยนะตรงใช้แฟลชไดร์ส่งมาก็ได้1เพลงเท่านั้นนะครับ1เพลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในการทำเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดย้ำตลอดหาคนที่มีประสบการณ์ดูแลควบคุมในการร้องเราต้องร้องเป็นนะผมย้ำอยู่ตลอดว่าต้องร้องเป็นไม่ใช่แค่ร้องได้เพราะว่าในเมื่อมีโอกาสที่จะขึ้นเวที FM 95นี่แล้วโอกาสอย่างนี้หายากในเมื่อมีโอกาสแล้วคุณต้องทำให้ดีที่สุดใจเย็นๆทำให้ดีมีคนดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่เข้มบอกนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันครับขอบคุณมากจัง
0: วันนี้นะโอกาสดีๆที่เราจะได้ฟังเพลง AEC ครับเพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับมีอยู่หลายประเทศในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นว่าเพลงของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนเผื่อว่าใครหลายคนที่ยังลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีหรือจะใช้อะไรดียังไงดีจะได้เป็นแนวทางนะครับว่าเพลงจากเพื่อนบ้านเข้าไปกันถึงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะเพลงจากเพื่อนบ้านมีเพลงดีๆเยอะเลยให้ฟังเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยช้ำโดยละม่อมนะครับนะฮะลาบตรีพบนะครับการเชิญการช้ำวงคนกันเองแล้วก็ลืมหนุ่มใต้กี้เบคอนนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันครับ

0: ษโดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่า

0: ือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 1,46,878 ร้านค้ากระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดยอดสรุปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,46,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 เป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนเป็นร้านค้าใหม่ 69,582 ร้านค้าและเป็นร้านพร้อมใช้ 9,693,031 ร้านค้ารอกดรับ 349,686 ร้านค้ารอตรวจสอบ 3,662 ร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านค้าและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากสุด595,139 รายรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าร้านโอท็อปและกิจการขนส่งสาธารณะโดยเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาถึง 1,39,274 รายไมโคร SME 884รายและเป็นร้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดรองลงมาในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ลงทะเบียนสำเร็จ26ล้าน46,23 คนเป็นหญิง14,600,000คนคิดเป็น 56% ชาย11,500,000คนหรือ 44% โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปีกับ 41-50 ปีลงทะเบียนเท่าๆกันรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีและ 51-60 ปีบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้ยังเพิ่มการชดเชยค่ารักษากรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสที่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV

CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและกรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ยังไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นรัฐบาลยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทย

0: ซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาภัยความมั่นคงและสังคมยกระดับความสำคัญเรื่องการตระหนักความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วขอยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดเชื้อเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถานบำบัดบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอให้ประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่

พาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: ชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับเรา3คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุทธ์และจันยาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มสานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับทางใต้สุดเลยนะครับประเทศมาเลเซียนะครับอีโก้นะครับนะฮะแฟลูสนะครับสยาวานนะครับอีดีนะครับฮาซิมนะครับนะฮะฟังแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์ไมตรี
2: ครับขอบคุณมากครับเนี่ยวันนี้ถือว่าโชคดีนะที่ผมพูดอยู่ตลอดไม่ให้ติดตามรายการเพลงช้างเผือกเนี่ยวันนี้โชคดีทุกคนที่ได้ฟังนะโดยเฉพาะนักอาเลนเพลงนักมิกเสียงเนี่ยแล้วก็นักกลองเนี่ยนะครับเนี่ยเพลงเนี้ยอีโก้เนี่ยมันที่จริงผมว่าอีโก้เนี่ยมันเป็นแบบลูโอเป็นคนเล่นเนี่ยสองคนนะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับ
2: แล้วก็น่าจะเป็นศิลปินหน้าใหม่ผมฟังเนี่ยเพลงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยดนตรีเนี่ยมันขึ้นมาระดับอินเตอร์แล้วนะเนี่ยมาเลเนี่ยเพลงเนี้ยเขาเล่นกีตาร์เองด้วยเพราะว่าการอินโทรขึ้นมาเป็นเปียโนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเปียโนเนี่ยแหละแต่ว่าปรับเป็นออกสไตล์อะคูสติกแต่สำเนียงเราฟังเราก็รู้ว่านี่มันเป็นปีโนอิเล็กทริกแล้วก็ตามด้วยกีตาร์การมิกเสียงเนี่ยเขามิกออกมาได้ดีแล้วก็เนื้อร้องเสียงน่ะสำเนียงการร้องเนี่ยโอ้โหบาลานซ์ถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยเด็กเนี่ยยังเป็นเด็กเรียกถ้าผมนั่นนะผมคิดว่าเป็นดูโออ่ะเป็นนักร้องสองคนที่เขาเล่นเนี่ยวัยรุ่นยังรุ่นอยู่เลยน่าจะอายุนุ่นน่าจะไม่เกิน30อ่ะ
0: ครับ
2: ผมคิดว่านะร้องได้ดีมากเลยและซาวออกมาดีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังว่าเอ๊ะทำไมฟังเพลงพวกนี้แล้วมันเพลินนี่มันสู่ระดับอินเตอร์แล้วเพลงเนี่ยผมว่าสมบูรณ์อ่ะแต่แก้มแก
1: ก็คล้ายๆอาจารย์ไหมเลยครับผมว่าความพร้อมของเพลงนี้ที่ผลิตออกมาแล้วก็มาอยู่ในช่วง AC เพลงดีของเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เจ้าหน้าที่เลือกมาฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วน่าฟังนะครับสำหรับเพลงนี้ครับคุณวาสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แตกต่างจากเพลงมาเลเซียที่เราเคยเล่นอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเพลงดิกูปโตรีเนี่ยเพลงจังหวะที่มีเพลงสนุกสนานแล้วมันออกแบบแดนกระจายได้ใช่ไหมครับจังหวะนิดมิดนิดนึงหน่อยๆแล้วฟังแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศมุสลิมของเขานะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงชานะครับก็ฟังแล้วใช้ได้เลยนะครับนะฮะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับเพลงดี AEC จากเพื่อนบ้านนะครับเพลงจากประเทศมาเลเซียเพลงนี้นะครับอีโก้นะครับนะฮะฟังแล้วเป็นยังไงครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ท่านผู้ฟัง

0: คุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus นะครับ SMS เข้ามาได้จะให้สักกี่ดาวดีทาง4689400 line at tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอาจารย์ไม่เลยให้กี่ดาว
1: ครับเพลงนี้มันต้องแน่นอนอยู่แล้วละมันระดับมือผมว่าผมหวนมากผมให้5ดาวเต็มๆคร
2: ับ ผมเองก็5ดาวครับ
0: 5ดาวเช่นเดียวกันนะครับนะครับเพลงที่2นะครับมาเลเซียอีกแล้วโอ้โหวันนี้มาเลเซียเยอะเลยนะครับนะฮะเมนกินไตนะฮะกามูนะครับเดอะมิสคานะครับฟังเพลงจากเพลงมาเลเซียกันนะครับ2เพลงเลยนะครับเพลงที่2ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงเร็วนะครับลุ้นกันนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการด้วยนะครับด้วยการให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ

0: เพลงที่2นะครับนะฮะจากประเทศมาเลเซียนะครับเรียนเชิญลุงเข้มเลยครับ
1: ขอบคุณครับท่านผอ.วาสุครับก็คุณเมนจินไทกามูเนี่ยเพลงเมนจินไทกามูนี่ครับแปลว่าฉันรักเธอนะครับเพลงนี้ร้องได้สดใสนะฮะไม่ใช่ร่มโพทองนะครับร้องได้เสียงแจ๋วแหววเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นอยู่ที่นักร้องด้วยนะครับส่วนดนตรีเนี่ยผมว่าก็บาลานซ์กันดีนะครับขึ้นมานี่ก็ทำให้เราอยากฟังแล้วครับสำหรับเพลงนี้ความรู้สึกของผมครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ขอบคุณมากที่จริงเพลงเนี่ยมันก็โอเคเป็นเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วนักร้องเนี่ยเขาชื่อมิสก้าผมว่านักร้องเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยตอนเนี้ยผมบอกว่าวันเนี้ยใครไม่ได้ฟังเนี่ยผมว่าน่าเสียดายเพราะว่าการร้องเนี่ยการวอร์มการใช้เสียงเนี่ยการออกเสียงเนี่ยมันนุ่มนวลแล้วก็ฟังได้สะใจมากคือฟังแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะและซาวด์ดนตรีที่ออกมาท่านจะสังเกตได้ว่าต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าอินโดมาเลอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่ใช้เครื่องดนตรีสดอ่ะใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่การจัดมาล้านของมิติดนตรีเนี่ยแล้วก็การมิกซ์เสียงเนี่ยเขาใช้เอฟเฟกต์ได้พอดีแล้วมันสวยงามเนี่ยอย่างเนี้ยการร้องเนี่ยเราฟังรู้เลยว่าเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าสมบูรณ์มากเพลงนี้ก็สมบูรณ์นะว่างั้นนะครับท่านประกอบครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าอีกหนึ่งนะครับจากประเทศมาเลเซียที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็นะฮะจดจำชื่อนักร้องอย่างที่อาจารย์ไมตรีบอกไว้นะครับเดอะมิสก้านะครับนะฮะจากประเทศมาเลเซียน่าสนใจแล้วก็ถ้าชอบเพลงนี้เนี่ยก็ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับนะฮะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะกี่ดาวครับ
1: ผมให้5ดาวครับ
2: ครับมันต้อง5ดาวอยู่แล้วนะครับระดับอินเตอร์แล้วเนี่ยนะครับฟังกันไว้
0: มาถึงเพลงที่3นะครับเป็นเพลงจากโอ้โหประเทศที่มีหมู่เกาะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ประชากรเป็นประเทศมุสลิมนะครับเป็นประชากรนี้เป็นชาวมุสลิมนะครับมีคนจีนอยู่บ้างประปรายนะครับนะครับวันนี้เราจะได้ฟังเพลงจากประเทศอินโดนีเซียครับนะฮะเด็กอาโรอีอาโรนะครับถ้าอ่านผมอ่านผิดขออภัยนะครับนะฮะเทียโมนิก้านะครับลองฟังกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: เพลงนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเพลงที่เหมือนโอ้โหในยุคสมัยก่อนเมื่อหลายปีก่อนนี่เคยได้รับรางวัลมหานครอวอร์ดแล้วนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับลากิสัญญาติที่แปลว่าความงามนะครับเวลาเปิดแล้วมันกระฉึกกระฉักมันแบบเออมันก็มีดนตรีให้มีจังหวะเลยนะครับนะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเดโมนิก้านะครับนะฮะเด็กอโรอโรเอลนะครับนะฮะจากประเทศอินโดนีเซียนะครับอาจารย์เมตรีว่าไงครับ
1: ครับเพลงนี้ผมต้องชมเป็นพิเศษมากมากเลยเพราะว่าสไตล์การดนตรีเนี่ยมันออกมาสไตล์แบบเก่าๆแต่เขาเอามาแมทจังหวะเนี่ยนะจะเป็นออกสไตล์เจิร์กสไตล์ล็อกอะไรเนี่ยรวมกันเนี่ยผมว่าสาวดนตรีเนี่ยและนักร้องเนี่ยผมว่าร้องฟีลลิ่งเนี่ยโอเคเลยมันเหมือนกับไปจีบขอความรักจากผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะเพราะว่าการสื่อสารออกมาเนี่ยเราถึงเราจะไม่รู้ภาษาเขาเนี่ย
0: mm-hmm.
1: แต่เราก็ฟังออกมันก็มีบางคำที่ว่าเรารู้เลยขอความรักอะไรอย่างเงี้ยมันร้องได้น่ารักจริงๆแล้วก็สำเนียงในการร้องเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยสู่ระดับอินเตอร์แล้วเพลงเนี้ยผมชอบเป็นพิเศษเลยครับท่านผ
0: อ ครับ
1: แค่เนี่ย
2: ครับผมสำหรับผมเองนะฮะเพลงนี้จากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผมว่าเหนือกว่ามาเลเซียทั้งสองท่านที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังไงดาวของเราก็ไม่เกิน5ดาวนะครับสำหรับนักร้องคนนี้เนี่ยร้องดีเลยนะฮะเพลงนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเลยครับคุณมาสุล่ะครับ
0: SMS เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนได้นะครับ4689400ครับ LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยหรือรับฟังผ่านสมาร์ทโฟนของคุณฟังนะครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับสมาร์ทโฟนก็โหลดกันได้เลยทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับนะฮะเพลงนี้ผมให้5ดาวเลยครับ
2: ผมก็ให้5ดาวครับ
1: เช่นกันครับเต็มๆครับ5ดาว
0: เดี๋ยวเราจะฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับ
2: ครับมาจากประเทศสปป.ลาวนะครับเขามีชื่อว่าวันไซสมสุขนะครับเพลงที่เราจะแนะนำให้เขาวันนี้ชื่อว่าเพลงดอกฟ้าราตรีนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: เพลงจากเพื่อนบ้านของเรานะครับนะฮะสปป.ลาวนะครับวันชัยสมสุขนะครับดอกฟ้าราตรีอาจารย์ไมตรีมีมุมมองยังไงครับเพลงนี
1: ้ขอบคุณมากนี่ถ้าท่านทุกผู้ฟังเนี่ยสังเกตดูเลยจากสามเพลงแรกเนี่ยซาวกับเพลงเนี้ยมันจะผิดกันเลยอันนั้นมันออกระดับอินเตอร์แต่อันเนี้ยซาวเนี่ยไทยๆเลยฟังซาวเนี่ยจะชัดเจนมากคือนักร้องคนนี้ผมชมเลยนะว่าร้องเก่งมันเป็นภาษาไทยเลยเนื้อร้องทำนองไทยเลยนะครับแต่สำนวนการร้องเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าสำ

0: ียงของคนอีสานอยู
1: ่
0: แต่ว่าดนตรีเนี่ยมันก็ปกติเนี่ยเป็นจังหวะโบเลโรเนี่ยแต่ฟังลูกเอื้อนลูกพอการแต่งเนื้อร้องทำนองไทยเลยแล้วก็ซาวเนี่ยที่ผมบอกว่าผิดกับสามเพลงที่ผ่านมาอันนี้มันก็ซาวเขาก็ทำได้ดีเลยนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตฟังเนี่ยซาวเอเชียกับยุโรปเนี่ยมันจะคนละแบบถ้าฟังซาวถ้าสังเกตนะมิติของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยผมชมจริงๆเลยนะว่าร้องเก่งร้องเพลงเก่งคนเนี้ยลูกเอื้อลูกคออะไรเนี่ยโอ้คนไทยกับคนไทยผมถือว่าให้กำลังใจเลยอ่ะตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมนะฮะผมฟังแล้วนักร้องท่านนี้จากสปป.ลาวเนี่ยเสียงคล้ายๆคุณแสงสุรีนะฮะแสงสุรีนามสกุลอะไรนะฮะอาจารย์ไหมครับแล้วก็การร้องของเขาเนี่ยมีเสน่ห์เป็นตัวเองแล้วก็ภาษาที่เขาใช้เนี่ยคือเป็นเสน่ห์จริงๆภาษาทางสปป.ลาวเลยนะฮะ 100% เลยผมว่าคนนี้เก่งนะฮะคุณวสุล่ะครับ
2: สำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับเพลงลูกทุ่งอีสานบ้านเราเนาะนะฮะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนะฮะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนะฮะอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
0: อันนี้ก็5ดาวแน่นอนครับสมบูรณ์ครับ
1: แหมทำไมใจเดียวกัน5ดาวด้วยครับ
2: 5ดาวเหมือนกันนะครับเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะก็เป็นเพลงจากเพื่อนบ้านของเรานะครับ
1: ใช่ครับมาจาก
2: สปป.ลาว
1: ครับผมเขามีชื่อเพลงว่าเฟซบอทักยังฮักคือเก่านะครับขับร้องโดยคุณดวงดาวน้อยแดนสวรรค์นะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ะเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับดวงดาวน้อยนะครับแดนสวรรค์นะครับเฟซบอททักยังฮักคือเก่านะครับเรียนเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณครับก็สำหรับผมเองนะฮะเพลงนี้มันแทงหัวใจเลยนะเสียงของเราเนี่ยโอ้โหมันแหลมมันเด่นมันฟังแล้วรู้สึกว่ามันร้องมาเต็มมากเลยนะครับสำหรับนักร้องท่านนี้นะครับส่วนภาคดนตรีนี่ก็สไตล์ทางประเทศเขาอยู่แล้วนะครับอาจารย์ไหมล่ะครับ
2: ครับขอบคุณตะเคียนอย่างที่ผมบอกอะวันนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังเนี่ยก็น่าเสียดายอย่างวันเนี้ยจาก4เพลงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเครื่องเป่าเลยไม่มีเครื่องสดเลยเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเหมือนกับเพลงเนี่ยเสียงอย่างที่ตะเข้มบอกอะคือนักร้องคนนี้เป็นคนที่มีแก้วเสียงใสแล้วก็สดใสดีจังเลยดนตรีก็ในจังหวะช้าๆเนี่ยนะแต่ว่าดนตรีเหมือนกันออร์แกนนะคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเรียกออร์แกนสำเนียงการปรับเสียงเป็นออร์แกนกับกีตาร์มาเนี่ยคือฟังแล้วมันแบบสบายหูการที่ฟังเพลงสบายหูเนี่ยการมิกซ์เสียงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบางเพลงที่เราฟังเอ้ยทำไมมันไม่เพราะอะไรไม่ใช่หรอกเพราะการมิกซ์เสียงมันลกไงการใช้เอฟเฟกต์แต่อันเนี้ยผมว่าเขามิกซ์ได้ลงตัวแล้วก็นักร้องเสียงดีดนตรีไม่ต้องมากเครื่องหรอกแต่รู้จักวางคอร์ดแล้วก็การมิกซ์ให้มันมีมิติดนตรีอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ
0: นะครับนะฮะอ่ะให้กี่ดาวดี
1: ผมให้5ดาวครับ
2: ต้องหนีไม่พ้น5ดาวอยู่แล้วล่ะ
0: วันนี้เราได้กัน5ดาวทั้ง5เพลงเลยนะครับนะฮะวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้ในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะครับสลับกับเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์อย่าลืมติดตามเรา3คนด้วยนะครับ 10:00 จนถึงบ่ายโมงตรงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังสรุปข่าวในระหว่างกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงนะครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับแล้วหลังเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงที่เราเปิดกันอยู่บ่อยๆเล่นกันอยู่บ่อยๆนะครับจนหลายคนเริ่มร้องตามกันได้หลังเที่ยงครึ่งเดี๋ยวกลับมาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
6: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
5: ้
6: ว
5: ไปกันโมเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
7: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
8: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
5: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
6: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
9: ยำยำจัมโบ
10: ้ชิโนโมโต
11: ร้อนร้อนร้อน
12: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง1190บาท

0: ูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือกว่า 3,900,000 สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศ 1 มิถุนายนนี้ภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพรรคฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวพรรคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่30พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ตอน 4:00 นเมื่อคืนนี้นะครับลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือสิทธิ์กว่า 3,900,000 สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศได้1มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่25-29พฤษภาคมได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อตอน22นาฬิกาของเมื่อคืนนี้ยอดลงทะเบียนสำเร็จนะครับ 26,46,23 รายจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เหลืออยู่ 3,959,377 สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,9479 รายผู้ลงทะเบียนใหม่ 7,624,461 รายลงทะเบียนสำเร็จนะครับ7,141,144 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 484,317 รายครับจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 21:00 นครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,046,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 ร้านเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนครับเป็นร้านใหม่ 69,582 ร้านร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับรองลงมา

0: ร้านทั่วไปร้านธงฟ้าโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทยก็ปิดยอดสุดปังเลยนะคะเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทค่ะลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาท

0: การท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ร้านค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,490,000 บาทและสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในครั้งที่5นี้นะคะ 5,100,000 บาทค่ะทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะรองลงมาอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอันดับ3อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอันดับ4อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135,390,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า29,620,000 บาทค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะคะว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการค่ะ
1: เอกชนชี้ว่าเงินกู้400ล้านไม่เพียงพอรับมือเศรษฐกิจครับหนุนซื้อสินค้าไทยส่งเสริมโรงงานติดโซลาร์เซลล์ครับสอทครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เปราะบางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการนำเงินกู้มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจึงมีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มกินความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะต่อไปทันทีผลการสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคมภายใต้หัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทก็พบว่าผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนยังเห็นว่าควรเชื่อมโยงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อช่วยขยายฐานภาษีและก็ยกระดับความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจรวมถึงควรมีกลไกติดตามผลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ทำให้ใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการใช้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามแผนของภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์และก็การปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเห็นว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วภาครัฐควรนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำงบประมาณสนับสนุนและเปิดตลาดใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยนะครับภายใต้แนวทาง Made in Thailand โดยเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

0: จุบันก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอและควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องลดภาระต้นทุนการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี69ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงไตรมาสแรกของปี69จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของต้นทุนการผลิตซึ่งอาจกระทบต่อคำสั่งซื้อและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีนะคะทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนค่ะซึ่งมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของทีมนักดำน้ำมิกโกกู้ภัยไทยและลาวขณะลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกนะคะออกจากถ้ำได้สำเร็จหลังติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่19พฤษภาคมถ้ำกลางเสียงให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกโดยทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาประมาณ 20:30 น.นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต่างก็รีบเข้าปฐมพยาบาลนำผ้าฟลอยด์ห่มร่างเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางแคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำและเป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวขณะที่นายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยได้เปิดเผยผ่าน Facebook เก่งกาจบงกาวงพร้อมภาพถ่ายคู่กับคนงานที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ว่าผู้ประสบภัยคนแรกที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำการฟื้นฟูร่างกายที่ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมากต้องยกเครดิตนี้ให้ทีมหลังบ้านและทีมแพทย์ที่คอยติดตามให้คำแนะนำแก่พวกเราอย่างถูกต้องครูเบนส์ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยใต้น้ำและพื้นที่จำกัดระดับอาวุโสได้เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเมื่อวานนี้ตนเองและมิสเตอร์ลีนักดำน้ำชาวมาเลเซียก็ได้เข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มเข้าไปช่วยเหลือชาวลาวทั้ง5คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งขณะนั้นทุกคนมีอาการอ่อนแรงค่ะจากนั้นตนเองและครูมิโกก็ได้ทำการสอนผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำเพื่อพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย1คนและวันนี้ก็คาดว่าจะพาออกได้น่าจะทั้งหมดเบื้องต้นทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและย้ำว่าจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าทุกคนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยวันนี้นะคะก็น่าจะพยายามพาออกมาเพิ่มพร้อมกับเร่งเข้าหาเพิ่มอีก2คนที่ยังไม่พบค่ะโดยครูเบนส์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงความมุ่งมั่นในภารกิจครั้งนี้ว่า1คนได้กลับออกมาแล้วและเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก4คนจะได้กลับบ้านทุกคนในทีมยังคงสู้กันเต็มที่ทั้งร่างกายหัวใจและความหวังขอฝากส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกคนและขอให้อีก4ชีวิตปลอดภัยพวกเราจะพาพวกเขากลับออกมาให้ได้ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองประเด็นเรื่องของแชทไลน์

0: หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีประเด็นร้อนทางการเมืองครับหลังจากนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมานะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายยังดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันสำหรับเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธจากพรรครทสช.แต่ประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภัชชัยพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอทาหลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสสแต่อย่างใดครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อได้แก่หมายเลข2ในลายระบุชื่อนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ตัวจริงก็คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุนายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงก็คือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของกกต.ครับเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่3พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการโดยหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์พรรครทสช.แต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พรรคเศรษฐกิจหมายเลข7ในรายระบุนายณัฐทีพรรคพลังประชารัฐแต่ประกาศจริงคือนายเกษมพรรคไทยพรรคดีครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทไลน์หลุดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงเบนประเด็นภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการผู้มีอิทธิพลเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เก็บสวยและบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือไม่ครับ
1: บอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจบัตรทองเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยระบุว่าใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงค่ะโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลัง24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้กลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนค่ะสาระสำคัญของมตินะคะก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันได้ปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายและปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมา

0: จ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาค 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนเช่นแยกจ่ายให้ชัดเจนนะคะก็คือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติจับมือให้กำลังใจนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับหลังไปหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมโดยไม่สนเรื่องของพรรคครับระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10เนี่ยนะครับได้พบกันขณะหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ครับได้เข้าไปทักทายนายชัชชาติซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ก็กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าก่อนจะจับมือกันแล้วก็นายชัชชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยโดยนายชัชชาติเปิดเผยพลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆและก็มีรายละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนครับแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาเห็นว่าวันนี้พาผู้สมัครสกมาด้วยจึงได้พูดคุยกันหากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องของพรรคอยู่แล้วบรรยากาศที่ดีไม่ได้ทะเลาะกันในการทำงานสามารถทำร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคตแม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับดร.โจหากดร.โจได้เป็นผู้ว่ากทม.ครับ
0: รัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยค่ะมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายซึ่งก็เข้าระบบกับกักตัวตามปกติแล้วนะคะไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดก็จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วค่ะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันนี้ค่ะก็มีขออภัยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคก็ได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วก็ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็คือประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ช่วง 21-25 พฤษภาคม 2569 จำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามช่วยเหยื่อ3รายพบอายุต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทลายกับ

0: บวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะได้ออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์3คนก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับร้านคาราโอเกะและได้เข้าทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็พบว่ามีเด็กสาวอีก1คนชื่อนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติแล้วก็นั่งร่วมกินดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าผู้มาใช้บริการในร้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านก็คือนางสาวกฤชกรในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดให้มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือว่าเครื่องดื่มนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่าฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกค่ะหลายประเทศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟแผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่รวมทั้งในฝรั่งเศสผู้คนก็ต้องหาทางคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสเปิดเผยนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟแล้ว7คนโดยในจำนวนนี้มี5คนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือน่านน้ำชายฝั่งเนื่องจากประชาชนพากันลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสบันทึกสถิติให้เป็นวันในเดือนพฤษภาคมที่อากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะที่ในกรุงปารีสกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวพากันกระโดดจากสะพานลงสู่คลองแซงมาแตงแม้จะมีคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำและมีคำเตือนด้านความปลอดภัยปิดประกาศไว้ก็ตามโดยเมื่อเห็นตำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ขับรถมาใกล้กลุ่มนักว่ายน้ำบางส่วนก็รีบวิ่งขึ้นจากน้ำโดยทันทีค่ะเฟเดริกแฮโรโฆษกหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสบอกว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งทั่วฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนค่ะซึ่ง5คนในนั้นเนี่ยเป็นการจมน้ำพร้อมกับเตือนเรื่องของการลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเห็นวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเรียกตรวจรถที่มีผู้หญิงพิการเป็นคนขับโดยกล่าวหาว่าเธอถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาที่หายไปของเธอขณะขับรถผู้หญิงคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือแคทเธอรีนโทมัสเธอถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอเทศมนตรปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเรียกตรวจรถเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่เรียกจอดรถของเธอว่ากำลังมีปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจรเรื่องผู้ขับขี่ที่เสียสมาธิและเห็นเธอขับรถผ่านไปโดยที่มือขวาถือโทรศัพท์อยู่แถมยังกดใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยวิดีโอนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่โทมัสได้โพสต์คลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่าโทมัสได้โต้กลับเด็ดทันทีโดยชูแขนขวาของเธอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีมือที่จะจับมือถือขึ้นได้และก็ขับรถตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ยังคงยืนยันที่จะออกใบสั่งให้กับโทมัสแม้จะเห็นเธอไม่มีแขนข้างขวาที่จะเล่นมือถือได้ก็ตามแต่ก็มีรายงานในเวลาต่อมาว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องใบสั่งดังกล่าวตามคำร้องจากสำนักงานในอำเภอเทศมนตรปาล์มบีช แต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดว่ามีการดำเนิน

0: การทวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ออกใบสั่งดังกล่าวหรือไม่ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
2: สวัสดีครับพี่เฮงสวัสดีคุณชมคุณฟังเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออภัยขอสักโทษก่อนนะครับวันนี้มาทางโทรศัพท์แต่เพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางเป็นการเดินทางที่โอ้โหแต่ก็ถึงจะคือเนี่ยวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพชลบุรีพัทยาเนี่ยตายว่านะครับรถติดต่างสาหัสมากนะตั้งแต่กรุงเทพออกมาเลยตั้งแต่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ติดมาถึงเนี่ยเลสแอร์จุดพักรถนะครับตอนเนี้ย
1: คร
2: ับ นะครับก็ติดจริงๆติดจริงจังแล้วก็ออกจากจุดพักรถมาตอนเนี้ยนะครับก็คือเลยมาผมไม่ได้แวะนะผมเลยมานะครับรถก็ยังหนาแน่นมากแต่ว่าพอทำความเร็วได้ละประมาณสัก60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี
1: ้พี่ต้องไม่แปลกใจเพราะว่านี่เป็นช่วงลองวีคเอนด์นะฮะ
2: นั่นแหละสิทีนี้ก็เลยคิดว่าสุดท้ายคนไทยไม่ได้กลัวเรื่องน้ำมันแพงเลยใช่ไหม เดี๋ยวจะสวนถามแล้วคุณลงไปไหนผมมีงานขาวดำที่จังหวัดภาคตะวันออกต้องไปก็คือจำเป็นจริงๆต้องเดินทางการสาวดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่วันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะคนไทยไม่กลัวน้ำมันแพงก็เข้าใจว่าผมจะปรับตัวกันได้แล้วครับพี่เอกครับ
1: อืมครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องอื่นเขาจะกลัวหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่สื่อนั้นทำหน้าที่ในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆกับสังคมกับประชาชนสื่อนี่เขากลัวการถูกฟ้องปิดปากไหมครับพี่ต้อมคิดว่า
2: ก็จริงๆแล้วนอกเหนือจากคนสื่อแล้วเนี่ยที่โดนเงินแบบอุตลุดไปหมดนะครับผมเองเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่เคย

0: นส่วนตัวนะแต่ผมบอกกองบรรณาธิการโดนทั้งกองอ่ะโดนยกกองอ่ะ
1: ยกกองเลย
0: คนที่มีรายชื่อคนที่มีรายชื่ออยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สมัยก่อนก็มีใช่มั้ยครับว่าใครอยู่ในใครอยู่ในกองบรรณาธิการบ้างเพื่อที่จะป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างอะไรประมาณนี้เขาจะพิมพ์ชื่อของทั้งบก.ทั้งหัวหน้าข่าวทั้งนักข่าวลงไปนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าเขาฟ้องเนี่ยพระเจ้าพระคุณฟ้องหมดเลยฟ้องทุกคนที่มีชื่ออยู่ในนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ฟ้องที่กรุงเทพนะก็ไปฟ้องศาลต่างจังหวัด
1: แปลกเน
0: า
1: ะ
0: คนเราจะไปกันยังไง
1: น
0: ั่
1: นส
0: ิ
1: คร
0: ับ ก็ถามว่าจะไปไงสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ทนายไปเจรจานะครับไปเจรจาว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าคุณจะฟ้องก็ฟ้องในศาลกรุงเทพได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเน
1: ี่
0: ยเราก็เคยเจอมานะครับแต่ว่าต้องเหนือจากสื่อแล้วเนี่ยผมว่าบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาเนี่ยครับที่เป็นชีพทั่วไปเนี่ยแต่ก็เคยโดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าจะออกมาพูดออกมาเปิดโปงจริงๆก็เกี่ยวสื่อเนาะประมาณเนี่ยก็จะถูกฟ้องมันก็เลยแบบนะมันมีประเด็นมาหูหลายสิบปีมากจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็น่าจะบอกว่าน่าจะเป็นนิมิตนะครับน่าจะเป็นมิตรหมายที่ดีของประเทศไทยและที่ท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำว่าคดีประเภทเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะ
1: ครับ
0: น่าจะมีการเคลียร์กันให้แล้วเสร็จก่อนที่จะขึ้นเป็นคดีความ
1: เป็นชั้นนี้
0: น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจมากจริงเพียงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะหยิบมาพูดคุยใช่ไหมครับพี่เอกครับ
1: นะครับในประเด็นสิ้นยุคจุดๆนะครับฟ้องศาลเพื่อปิดปากสื่อนะฮะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณวุฒิชัยพุ่มสงวนนะครับอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวท่านก็จะให้ความรู้กับเราให้มุมมองกับเราตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับท่านวุฒิชัยครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ณรงค์ท่านอาจารย์วิชัยได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
1: ได้ยินครับผมชัดเจนครับ
0: ชัดเจนครับวันนี้คงต้องขอความรู้ท่านอัยการวิชัยเลยครับว่ารบกวนนะครับอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเรื่องราวมายังไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็คำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นแค่คำแนะนำเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นกฎหมายไม่ได้เป็นระเบียบนะครับจะใช้กันยังไงใช้กันแบบไหนครับท่านอัยการครับเชิญครับ
2: อ๋อครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ณรงค์พูดนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับอันนี้ผมขอแยกให้เกิดความชัดเจนนิดนึงว่าปกติท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านจะมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาอันนี้เป็นลักษณะเป็นโอปิเนียนเป็นความเห็นเป็นเชิงบวกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพื่อแนะนำท่านผู้สาทั่วประเทศว่าให้ใช้ดุลพินิจอย่างนี้อันที่2คือเป็นข้อบังคับประธานศาลฎีกาอันนี้เป็นลักษณะที่มีกฎหมายกำหนดให้ท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยระบุรายละเอียดได้อันนี้เป็นสภาพบังคับกับประเภทที่3เป็นข้อกำหนดประธานศาลฎีกาอันนี้โดยคำแนะนำยินยอมของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนิติศาสตร์ที่ดีนะครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ณรงค์ใช้คำได้ดีมากๆเลยก็คือเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาครับซึ่งเพิ่งออกมาครับแต่ว่าครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับอยู่ในมาตรา161/1ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์แสดงว่าตัวคำแนะนำท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีมากเนี่ยใช้เฉพาะในกรณีที่เอกชนฟ้องกันเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านพนักงานสอบสวนหรือผ่านพนักงานอัยการต้องเป็นคดีอาญาที่ราษฎรฟ้องกันเองครับท่านครับครับผม
1: เอกชนนะฮะ
0: ก็เป็นเอกชนฟ้องนี่เองนั่นหมายความว่าก็คือว่ามันก็ถ้าสมมติว่าถ้าแบบนี้เราจะใช้คำว่าถ้าไม่ใช่เป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินเนี่ยอันนี้ได้ไหมครับท่านครับเฉพาะความผิดอาญาที่ไม่ใช่เป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินได้ไหมครับอย่างนี้ครับ
2: จริงๆอยากให้ตัดคำว่าความผิดต่อแผ่นดินออกครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือเป็นความผิดส่วนตัวเนี่ยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยเนี่ยแม้จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินแต่ถ้าผู้เสียหายได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็สามารถฟ้องเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพนักงานในการฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คืออันที่1ก็คือว่าที่ควรจะทำความเข้าใจคือหลายท่านไปเข้าใจผิดคือ1ใช้เฉพาะคดีอาญา2ใช้เฉพาะคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องกันเองไม่ได้เกี่ยวกับอัยการไม่ได้ครับผมครับ
1: ทีนี้เท่าที่ทราบมาล่าสุดก็มีการประกาศคำแนะนำประธานศาลฎีกานะครับในราชกิจจานุเบกษาท่านนิติการครับในมิ

0: จตรงนี้เนี่ยการที่ประกาศในราชกิจจานี่มีผลอย่างไรกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
1: อันนี้น่าสนใจมากนี่น่าสนใจ
2: ครับอันนี้คือจริงๆกฎหมายเนี่ยมีเขียนมาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีแนวปฏิบัติของท่านผู้สารในจังหวัดต่างๆที่อาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างใช้ดุลพินิจลักลั่นกันบ้างเพื่อความสะดวกเนี่ยก็ท่านประธานศาลฎีกาก็เลยกำหนดไกด์ไลน์ออกมาว่าเออถ้าประมาณเนี้ยใช้แนวทางประมาณนี้นะครับพอประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้สารทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้คำว่าไม่สุจริตเนี่ยมันก็ตีความแตกต่างกันแล้วอย่างที่เราเคยเจอไปฟ้องคดีกันเองที่เบตงที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนผมเป็นนักการเมืองโดนกันหลายคนใช่ครับ
1: ไอ้จริงๆแล้วเนี่ยครับอันนี้ขออนุญาตเป็นความรู้อีกนิดนึงว่านะครับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยโอ้อันนี้ถึงขนาดแบบประกาศในราชกิจจาเนี่ยยังก็ในการตีความและในความหมายก็คือว่าหมายความว่าท่านผู้พิพากษาทั่วประเทศเนี่ยจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่ว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาความสำคัญตรงนี้ยังไงแบบไหนครับท่านครับ
2: ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นไกด์ไลน์ครับว่าถ้าซึ่งโอเคถึงแม้จะกฎหมายได้เขียนว่าไม่ได้มีสภาพบังคับแต่โดยปกติเนี่ยท่านผู้สารศาลโดยเฉพาะศาลชั้นต้นเนี่ยท่านก็จะให้ดูมีตามที่ท่านประธานศาลฎีกาแนะนำมาครับเพียงแต่ว่ามันไม่เขียนว่าเป็นบังคับแค่นั้นครับมันเป็นโดยนัยยะนะว่าเออเหมือนขออนุญาตใช้คำแบบทั่วไปเจ้านายสูงสุดท่านบอกมาว่าให้วินิจฉัยไปทางนี้แต่ถามว่าท่านผู้สารแต่ละท่านที่อยู่ศาลชั้นต้นท่านอาจจะมีดูที่แตกต่างกันได้แต่อย่างน้อยต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับถึงจะตีความแตกต่างไปจากนี้ได้แต่ว่าเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยเขียนได้รัดกุมมากครับครับผม
0: เป็นแนวทาง
1: ที
0: ่เองนะ
1: ครับทีนี้นะครับขออนุญาตกลับมาเรื่องเวิร์ดดิ้งแค่ใช้คำว่าคำแนะนำหรือเป็นเพียงแค่คำแนะนำเนี่ยก็ต้องประกาศได้ว่ากิจการทุเบกษาเพราะนี่คือคำแนะนำของประธานศาลฎีกาถูกไหมครับท่านครับ
2: ใช่ครับแต่ว่าคือต้องนำเรียนนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการห้ามฟ้องโดยไม่สุจริตเนี่ยมาตั้งแต่ปี2562นะครับใช้มา7ปีแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาซึ่งอาจจะหยิบใช้บ้างไม่หยิบใช้บ้างนะครับตัวท่านประธานศาลฎีกาท่านเลยเห็นประเด็นนี้ท่านน่าจะหยิบยกขึ้นมานะครับขออนุญาตอ่านตัวบทจะได้บันทึกไว้นะครับว่าในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์อันนี้อยู่วิทยามาตรา161/1นะครับหากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยโจทบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือโจทต้องการกลั่นแกล้งหรือโจทต้องการเอาเปรียบจำเลยหรือโดยมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้องและห้ามมิให้โจทคนเดิมนะฮะยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกครับอันนี้เป็นกฎหมายครับแต่ตัวคำอธิบายมาขยายความตัวนี้ท่านประธานศาลฎีกาท่านได้กรุณามาขยายความเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นครับแต่ว่ากฎหมายมีไหมกฎหมายมีครับแต่อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีที่จะมาบายาครับท่านครับ
0: ในคำว่ากลั่นแกล้งในที่นี้รู้หรือไปคดีเกิดกรุงเทพไปฟ้องเชียงใหม่แบบนี้ด้วยไหมฮะ
2: นี่แหละครับที่ท่านอาจารย์พูดนี่สำคัญเลยเพราะไอ้ตรงคำว่ากลั่นแกล้งเนี่ยมันไม่ได้มีดีเทลตัวท่านประธานศาลฎีกาท่านเลยไปขยายนะครับอย่างเช่นข้อที่2เนี่ยบอกว่าในกรณีมีพฤติการอย่างนี้วงเล็บ1คดีอ้างว่ามูลคดีเกิดหลายท้องที่โจทยื่นฟ้องต่อศาลในที่ที่ห่างไกลเนี่ยจะได้เป็นแนวท่านผู้สารที่อยู่ในจังหวัดเช่นสมมติฮะศาลจังหวัดเบตงอย่างเงี้ยคดีมันเกิดเหตุที่กรุงเทพแต่ก็ขยันไปฟ้องที่เบตงอย่างเงี้ยเขามีศาลจังหวัดนะถึงแม้จะเป็นอำเภออย่างเงี้ยท่านผู้สารที่ศาลจังหวัดเบตงท่านก็จะหยิบยกวิทยามาตรา161/1โดยท่านจะตีความโดยยึดแนวคำวินิจฉัยของท่านประธานคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาว่าเออนี่ไงพวกเที่ยงมันโฆษณาข่าววันที่กรุงเทพอ่ะแต่คุณยังคุณสามารถแจ้งความเออแต่มาฟ้องคดีเองจะถามว่าอันนี้ตามหลักกฎหมายกันนะถามว่าฟ้องคดีที่เบตงผิดกฎหมายไหมโดยหลักทั่วไปไม่ผิดเพราะว่าขออนุญาตยกตัวอย่างนักข่าวแล้วกันเนาะนักข่าวเวลาเราออกข่าวเนี่ยมันไปทั่วประเทศในทางทฤษฎีจริงไปทั่วโลกเลยเนาะแต่เราถือว่าไปเฉพาะทั่วประเทศฉะนั้นถ้าเบตงหรือว่าเชียงรายเนี่ยมันก็ไปถึงหมดฉะนั้นในทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุทุกท้องที่ในเมื่อเขามาฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงก็ย่อมสามารถฟ้องได้แต่ว่าพอมีมาตรา161/1ประกอบกับคำอธิบายเพิ่มเติมคำแนะนำเพิ่มเติมของท่านประธานศาลฎีกาที่ได้กรุณาวางหลักมันจะทำให้พวกศาลที่ศาลเบตงท่านตีความได้ชัดเจนมากขึ้นครับผม
1: อ๋ออันนี้ชัดเจนอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยผมเป็นนักการเมืองผมเป็นสสอยู่จังหวัดกอไก่แล้วก็ปรากฏว่าคุณเอเนี่ยนะครับมาแบบมาพูดจาคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าผมเข้าใจว่ามาใส่ร้ายผมเพราะไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่จังหวัดกอไก่ผมก็อ้าวอย่างนี้ผมไม่เสียหายที่จังหวัดกอไก่สิถึงแม้ว่าคุณเอจะพูดที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าคนที่จังหวัดกอไก่เนี่ยเขาก็ไม่พูดผมเป็นอย่างที่คุณเอพูดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ฟ้องกรุงเทพผมไม่ฟ้องที่จังหวัดกอไก่แบบนี้ครับท่านครับจริงๆแล้ววินิจฉัยกันยังไงแบบไหนครับท่านครับ
2: ต้องขยายความนิดนึงว่าผู้ที่พูดเนี่ยต้องพูดออกสื่อเนาะถ้าเขาพูดอยู่ที่กรุงเทพพูดคนเดียว

0: เดียวอ่ะอันนี้ต้องเกิดเหตุที่กรุงเทพที่เดียวแต่ว่าพอพูดออกสื่อไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเซ็ตสถานะเป็นรูปลูกโลกเป็นพับลิกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ทั่วประเทศเลยคราวนี้ท่านผู้แทนท่านก็คราวนี้ก็ฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดตัวเองเพื่อความสะดวกแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีมุมเนาะว่ามีเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่านั่งเครื่องบินต้องมาลงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นเหมือนกันครับผม
1: โอ้ครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณขึ้นอยู่วินิจฉัยของท่านผู้รักษาในแต่ละพื้นที่แล้วถูกไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าจะใช้ได้โดยสะดวกมากขึ้นเพราะว่าท่านประธานศาลฎีกาได้กรุณาตีความแล้วก็อธิบาย
1: ตีความให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้นะครับคำแนะนำที่ว่านี่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั่นหมายความว่าณเวลานี้ก็มีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้วทีนี้คดีที่ตั้งค้างอยู่ที่กำลังฟ้องค้างอยู่นะครับอยู่บนศาลอยู่ระหว่างการพิจารณานี่ยังไงครับท่านนายการครับ
0: คือจริงๆคดีที่ฟ้องตั้งแต่ปี2562เนี่ยใช้กฎหมายนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนท่านประธานศาลฎีกาท่านประกาศในวันที่29พฤษภาคม69เนี่ยก็มันอาจจะย้อนกลับไปก็ได้ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาอยู่ในชั้นรับฟ้องในชั้นตรวจฟ้องหรือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็สามารถได้ครับสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คดีที่เพิ่งฟ้องใหม่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ฟ้องกันมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นสืบพยานชั้นจะตัดสินแล้วซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะไปจำหน่ายคดีเขาแล้วก็ให้ไปฟ้องที่ศาลอื่นอย่างเงี้ยครับผมแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ถ้าท่านผู้สารศาลชั้นต้นท่านจะกรุณาใช้ดุลพินิจอย่างนั้นครับผม
1: ทีนี้กลับมาเรื่องของสิทธิของผู้เสียหายนะครับผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็มีผมเสียหายเลยต่อมีอะไรพวกนี้อันนี้จะข้อโต้แย้งหรือสิทธิในการโต้แย้งนี่พอไหวไหมครับท่านครับสมมุติว่าเธอโต้แย้งจริงๆเนี่ย
0: หมายถึงตัวผู้เสียหายหรือว่าตัวจำเลย
1: ตัวผู้เสียหายครับท่านครับ
0: ตัวผู้เสียหายก็โต้แย้งได้ครับเขาจะแถลงเนี่ยปั๊บแหมมันดูไฮโซแต่จริงก็คือพูดแหละครับถ้าแถลงด้วยวาจาก็คือพูดด้วยปากกับท่านพวกศาลหรือแถลงเป็นเอกสารก็คือเขียนเป็นเอกสารเข้าไปว่าคดีนี้ทำไมถึงไม่ควรจะมาฟ้องที่ศาลนี้นะครับขัดต่อวิทยามาตรา161/1อย่างไรประกอบกับคำแนะนำท่านประธานศาลฎีกาว่าตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาทะเลาะกันที่กรุงเทพนะถึงแม้ว่าจะนำมาฟ้องที่ศาลที่เชียงใหม่เชียงรายที่ไกลๆอะไรกันต่างๆเนี่ยมันเป็นการขัดท่านพวกศาลท่านก็จะยกข้อกฎหมายมาตรา161/1ประกอบกับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาท่านมาสามารถในการจำหน่ายคดีออกจากระบบศาลก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่รับฟ้องต่อแล้วเนาะครับผม
2: ท่านครับ
1: ทีนี้ชัดเจนมาก
2: ครับท่านใหญ่ครับทีนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยสื่อนี่จะเป็นคู่กรณีท่านโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจอยู่เยอะมากนะครับแล้วสถานการณ์แบบนี้จะคุ้มครองความตั้งใจหรือการทำหน้าที่โดยความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับท่านนะ
0: ค่ะได้ครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับคือต้องนำเรียนก่อนว่าเมื่อกี้ท่านประธานศาลฎีกาท่านได้มากำหนดในบทบาทของกฎหมายที่เขียนไว้ว่าเป็นกรณีเอกชนฟ้องกับเอกชนเองแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องเนี่ยหรือว่ามีการไปแจ้งตำรวจเนี่ยแต่นี้จะแนะนำนิดนึงว่ามันเป็นข้อสังเกตนะครับว่าของสำนักงานอัยการสุดเราเนี่ยก็มีระเบียบว่าด้วยการสั่งคดีสั่งไม่ฟ้องในภาษาชาวบ้านเนาะในคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือคดีที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศปี2554สำนักงานเราออกมา15ปีแล้วนะคือถ้าเป็นผู้ประสาชาวบ้านเนาะคือถ้ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็สั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วแต่อันเนี้ยคือมันมีความผิดแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินคดีนะครับเช่นขอโทษนะผมเคยเคสก็คือว่าคุณพ่อขับรถประมาทแล้วลูกตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยท่านอัยการสุดแต่ว่าต้องสังเกตนิดนึงว่ากฎตัวสำนักงานสุดเรากำหนดว่าคนใช้ดุลพินิจเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับก็จะมีท่านอัยการสุดคนเดียวทั้งประเทศเนี่ยสั่งได้คนเดียวคนอัยการในต่างจังหวัดเพียงแต่เสนอความเห็นมาที่ท่านอัยการสุดว่าคดีนี้มันได้เป็นประโยชน์นะฟ้องกันแก้กันนู่นนี่นั่นอ่ะการนี้ต้องเป็นท่านอัยการสุดเพียงท่านเดียวในการที่จะวินิจฉัยเพื่อทำไมต้องกำหนดนี้เพื่อให้มีดุลพินิจไปในทางเดียวกันนะครับเพราะออกมาจากองค์กรเดียวออกจากท่านประธานท่านอัยการสุดคนเดียวครับผมของอัยการเราก็มีฉะนั้นก็จะเป็นการโปรเทคสิทธิของสื่อมวลชนนะครับในมุมนี้เนาะว่าถ้าถูกเอกชนฟ้องคุณก็มีมาตราวิทยามาตรา161/1ประกอบกับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาถ้าพนักงานอัยการคุณไปโดนแจ้งตำรวจอัยการก็จะมีระเบียบว่าในการสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะสั่งไม่ฟ้องให้แต่จุดอ่อนก็คืออะไรครับตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ไปถึงชั้นตำรวจคราวนี้มันก็จะมีประเด็นว่าเขาไปแจ้งความที่จังหวัดไกลตรงนี้มันกฎหมายมันจะไม่ไปถึงครับตรงนี้จะเป็นประเด็นนิดนึงว่าเพราะว่าพอเป็นชั้นตำรวจเนี่ยอัยการจะก้าวล่วงไปสั่งโดยที่สำนวนยังมาถึงเนี่ยยังไม่มาถึงเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนครับ
2: ขอเรียนถามก่อนนะครับพี่ต้อมแป๊บนึงฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรา

0: จะต้องไปเจรจากับตำรวจหรือจะมีกระบวนการยังไงให้ครอบคลุมไปถึงชั้นตำรวจนะครับท่านอัยการครับ
1: โอ้ครับผมจริงๆมีครับแล้วก็จะนำเรียนให้กับประชาชนทราบโดยปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็มีแนวความคิดไม่ใช่แนวความคิดละท่านมีกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนครับในกรณีที่ต้องไปแจ้งความในท้องที่ไกลๆเนี่ยจะมีอย่างกรณีที่เป็นพยานเนี่ยทางสำนักงานตำรวจชาติได้มีระเบียบในการให้ปากคำผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะให้ปากคำผ่านระบบซูมครับให้ปากคำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้อันนี้ในกรณีที่เป็นพยานหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องบางทีเราไปเขาเรียกเราไปเป็นพยานที่เชียงใหม่แต่เราอยู่กรุงเทพเราไม่สะดวกไปก็สามารถใช้ระเบียบตัวนี้ได้นะครับหรือนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีวิอาญามาตรา128นะครับเป็นเรื่องการส่งประเด็นเช่นต้องสอบปากคำพยานอยู่ที่พิษณุโลกแต่ตัวเราที่มีแจ้งความที่เชียงใหม่ก็สามารถที่จะส่งประเด็นมาที่พนักงานสอบสวนที่พิษณุโลกตัวเราก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ไปพิษณุโลกที่บ้านเราก็สามารถให้ปากคำตรงนั้นได้ครับผม
2: อ๋อแต่ว่าคำแนะนำข้อแนะนำของท่านประธานสาธิกาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าใช้ได้เฉพาะกับเอกชนระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่ในกรณีที่ถ้าผ่านพนักงานสอบสวนมานะครับคำแนะนำนี้ก็ไม่สามารถที่จะแตะเข้าไปถึงได้อยู่แล้วถูกไหมครับท่านเอกการครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องบกพร่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าท่านประธานสันติการท่านใช้อำนาจในส่วนของการดำเนินคดีอาญาที่เป็นราษฎรฟ้องกันเองอันนี้ตามหลักกฎหมายมาตรา161/1ครับผมแต่ในส่วนของอัยการเป็นโจทย์ก็ใช้ระเบียบการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ในส่วนของตำรวจก็สามารถให้ปากคำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับ
2: ได้เหมือนกันนะครับทีนี้กลับมานะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าณเวลานี้เนี่ยกลายเป็นนะครับเป็นเรื่องของมิติใหม่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราว่านอกเหนือจากหลักนิติศาสตร์แล้วเนี่ยณเวลานี้เนี่ยครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังนำหลักรัฐศาสตร์เข้ามาใช้ด้วยพูดแบบนี้ได้ไหมครับท่านเอกการครับ
1: ก็อาจจะ
2: หรือยังไม่ชัดเท่าไหร่หรือ
1: ยังไม่ชัดเพราะว่ายังครับเพราะว่าจริงๆท่านประธานศาลฎีกาท่านก็วางหลักนิติศาสตร์นั่นแหละเพียงแต่ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้คำว่าไม่สุจริตไม่เป็นธรรมกันแกล้งเนี่ยคืออะไรท่านประธานสันติการได้กรุณายกตัวอย่างให้ดูนะว่าฟ้องไกลจากพื้นที่พยานหลักฐานไม่ชัดเจนฟ้องเพื่อใช้กระบวนการในการคุ้มครองต่างๆเป็นลักษณะนั้นจะถามว่าใช้หลักรัฐศาสตร์ขนาดนั้นไหมไม่ได้ใช้ครับเพราะหลักรัฐศาสตร์จริงๆด้วยความเคารพคือต้องใช้ระเบียบของสำนักงานอัยการสุดพูดภาษาชาวบ้านเนาะทำผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าไม่ผิดไม่มีหลักฐานอัยการสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วอันนี้ผิดแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์อันนี้ต้องเป็นหลักรัฐศาสตร์ในที่นี้ถ้าในมุมนี้นะฮะที่ถามเนี่ยจริงๆต้องเป็นสำนักงานในการสุดแต่ถ้าของท่านประธานสันติการเนี่ยท่านมาขยายหลักนิติศาสตร์ให้มันมีรายละเอียดที่มันชัดเจนมากขึ้นเพื่อท่านผู้สารสารชั้นต้นทั่วประเทศเนี่ยจะได้ใช้แนววิธีใช้อย่างเดียวกันครับ
2: ครับอันนี้ชัดเจนมากทีนี้กลับมานะครับว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนถึงก่อนวันที่25พฤษภาคมเนี่ยครับท่านครับคดีในลักษณะนี้มันมากน้อยแค่ไหนมันเพิ่มขึ้นมันลดลงหรือมันทรงตัวจากก่อนหน้านี้ครับท่านครับ
1: คือจริงๆเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะนักข่าวนะชาวบ้านฟ้องกันเองก็ไปแจ้งไปโพสต์กันผ่านเฟซบุ๊กอ่ะไปแจ้งความไปอะไรกันคือพูดตามตรงคือกระบวนการที่ทำมันควรจะใช้เฉพาะเรื่องสำคัญเนาะบางทีก็แบบพนักงานสอบสวนโทรศัพท์มาปรึกษาก็สงสารนะเพราะว่าคือโพสต์คำนึงก็แจ้งความทีนึงโพสต์คำนึงก็แจ้งความอีกทีนึงคือถามข้อกฎหมายมันผิดไหมมันผิดแต่มันควรจะรวบมาทีเดียวแล้วก็จบไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการใช้นิติสงครามให้มันดูทันสมัยหน่อยใช้นิติสงครามดูไม่ค่อยดีสงสารประชาชนเหมือนกันครับ
2: มันยิ่งกว่าคดีมันโหดร้ายแบบเมื่อก่อนถูกไหมท่านนะ
1: ครับใช่ครับครับผม
2: มันจะมากกว่าคดีมโนสาเร่สมัยก่อนถูกไหมครับ
1: ใช่ครับคดีมโนสาเร่ในความหมายของกฎหมายนี่คือคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับในความหมายที่ว่าแต่เราจะใช้ในสำนวนพวกนักกฎหมายก็เรียกคดีลกลงลกสารคือถามว่าผิดไหมก็ผิดแหละแต่แหมมันสมมติฟ้องเรียกค่าเสียหายกัน100ล้านอ่ะสมมตินะแต่จริงๆศาลตัดสินอาจจะแค่หมื่นเดียวเงี้ยบางทีตัวจำเลยเขาก็ตกใจนะแบบโดนเรียกไปค่าเสียหายเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมันก็ตกใจเพราะว่าคือคนทั่วไปเขาไม่รู้กฎหมายว่าฟ้องเรียกไปพันล้านก็เรื่องของคุณแต่สุดท้ายเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจท่านผู้รักษาว่าคุณเสียหายขนาดนั้นจริงไหมมันกี่ฟ้องก็เป็นตัวเลขมันดูเว่อร์เว่อร์ไง
2: ครับ
0: อันนี้แบบครับที่ถ้าหากว่ามีการปั้นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันก็จะกลายเป็นเหตุผลนึงในการที่ทางชั้นศาลนั้นจะพิจารณาว่ามันก็เกินไปแบบนั้นไหมครับท่านอัยการ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยแต่ว่าต้องนำเรียนว่าอันนั้นคือต้องแยกระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญานะครับคดีแพ่งคือการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าฟ้องคดีแพ่งแล้วเรื่องมีการใส่ข่าวเหรอผมเจอพักพวกกันเนี่ยก็เป็นคดีที่ไปอ่านข่าวคดีที่เป็นพวกบริษัทมหาชนแล้วฟ้องทีเป็นพันล้านเนี่ยเรียกค่าเสียหายมาเนี่ยมันก็คนที่ไม่รู้กฎหมายก็จะตกใจเนาะแต่ว่าในลักษณะจริงเนี่ยมันใช้ในส่วนของคดีแพ่งที่ว่าเรียกค่าเสียหายจำนวนมากแต่ส่วนคดีอาญา

0: บางทีฟ้องข้อหาเกินๆคือถามว่าฟ้องเท็จเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับฟ้องเท็จเนี่ยแต่คำว่าฟ้องเท็จเนี่ยคือต้องมีการยกข้อเท็จจริงที่มันเป็นเท็จที่มันชัดเจนแต่บางทีมันไม่ได้ถึงกับเท็จอะมาแบบเช่นแบบใช้คำที่แบบมันต้องกึ่งบอกคนนี้ที่แบบนิสัยเลวมันหมิ่นประมาทหรือมันไม่หมิ่นประมาทอันนี้ต้องให้ท่านผู้สารเป็นคนวินิจฉัยดูจากบริบทดูจากเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอันนี้มันต้องกึ่งครับอาศัยความต้องกึ่งเนี่ยฟ้องคดีเข้าไปเพื่อให้เขาให้ตัวจำเลยเดือดร้อนแล้วเราก็จะได้หลายคดีที่เป็นแบบผู้เคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยที่ออกมาคุ้มครองสิทธิ์และโดนครับผม
1: ครับทีนี้กระบวนการยุติข้อขัดแย้งก่อนที่จะขึ้นเป็นคดีความหลังจากที่มีข้อแนะนำตรงนี้ออกมากระบวนการยังไงครับท่านในการครับ
0: โอ้ท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านได้ตอบตรงนี้ว่าชัดเจนเลยครับว่าแม้กระทั่งในชั้นตรวจฟ้องคืออะไรคือเมื่อโจทไปยื่นฟ้องนะตัวเจ้าหน้าที่เขาจะปั๊มเลขเขาเรียกเลขดำเนาะเลขคดีดำเสร็จก็จะไปเสนอให้กับท่านผู้สาเพื่อพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยสมมติท่านอ่านแล้วเห็นว่าอันนี้มันกลั่นแกล้งเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ส่งหมายให้กับจำเลยนะท่านก็สามารถเอาคดีออกจากระบบได้เลยอาจจะพิพากษายกฟ้องหรือจำหน่ายคดีแล้วแต่ข้อเท็จจริงได้เลยครับผม
1: นั่นก็คือว่ายุติกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะนัดชี้อะไรต่ออะไรก่อนที่จะขึ้นศาลเลยถูกไหมครับนายครับ
0: ถูกต้องครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านอาจารย์ให้กรุณาเป็นคุณูปการเลยครับใช้คำนี้คุณูปการกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเราที่ในการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยกันครับครับผม
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคดีในลักษณะนี้นี่หลังจากนี้นี่ก็อาจจะต้องลดน้อยลงเยอะมากถูกไหมครับนายครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านประธานกรรมการสองท่านพูดมันเยอะจริงๆแล้วศาลเนี่ยควรจะไปทำคดีที่มันสำคัญที่มันไม่ใช่เรื่องแบบเหมือนฟ้องเพื่อที่เราชอบใช้คำว่าแล้วแต่มันฟ้องปิดปากเนี่ยมันควรจะไปทำคดีสำคัญคดีอื่นครับผมครับ
1: ครับท่านครับสุดท้ายครับท่านครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งไหมครับที่กำลังที่จะฟ้องลูกกำลังที่ถูกฟ้องครับท่านครับเชิญครับ
0: คือผมเป็นนักกฎหมายแนวปณิปนอมนะคือบางเรื่องจริงๆอ่ะขนาดผมเองโดนเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ถือสาโอ้โหสิกรรมนะแล้วแต่คนนะผมก็ไม่ว่ากันเพราะว่าบางท่านก็จะเป็นคนรักษาสิทธิ์เนาะแต่คือนะเป็นความมันก็ยุ่งยากวุ่นวายนะครับก็ควรจะดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่มันสมควรโอเคแหละไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามฟ้องคดีหรือห้ามแจ้งความแต่ควรจะดูที่มันสมเหตุสมผลและมีพยานหลักฐานว่าหลายๆคดีเนี่ยก็มีการฟ้องเท็จหรือแจ้งความกลับหรืออะไรเนี่ยมันก็สร้างความวุ่นวายคือตัวประชาชนทะเลาะกันก็เรื่องนึงแต่ว่าตัวกระบวนการยุติธรรมแทนที่เขาจะไปทำคดีสำคัญคดีฉ้อโกงออนไลน์คดีบัญชีม้าเนี่ยต้องมานั่งทำคดีที่เป็นนายแดงกับนายดำฟ้องกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณรายการนี้ที่ได้กรุณาเปิดเวทีให้กับทางนักกฎหมายได้มาอธิบายนะครับว่าการฟ้องคดีมันไม่เท่าที่ผมสังเกตมันไม่เห็นได้ประโยชน์จากใครเลยนะผู้ปรึกษาอัยการหรือแม้กระทั่งท่านทนายความไปทำคดีทางธุรกิจที่มีรายได้สูงดีกว่ามาทะเลาะกันเสียเวลาครับผมครับ
2: ครับนิดนึงครับทำให้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมที่ผ่านมาในแต่ละคดีโดยเฉพาะคดีสำคัญถึงต้องใช้เวลายาวนานมาดีนับ10ปีส่วนหนึ่งก็มาจากลักษณะแบบนี้ด้วยไหมครับท่านอัยการ
0: ใช่เลยครับเพราะว่าคืออันนี้ที่ท่านพูดเนี่ยแสดงว่าท่านเข้าใจระบบการสืบพยานคือการนัดการสืบพยานเนี่ยมันจะมีก็เรียกนัดความมันจะนัดไว้ล่วงหน้าไอ้ที่เราไปฟ้องแล้วต้องรอคดีปี2ปี3ปีเพราะมันมีคดีพวกนี้มันแทรกนะพอจะสืบพยานก็ติดคดีนู้นคดีนี้ทั้งผู้สาอัยการหรือแม้กระทั่งตัวโจทที่เป็นปกติโดยปกติเนี่ยกว่าจะนัดความได้เนี่ยบางที2ปี3ปีศาลใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไปทีนึงขนาดศาลชั้นต้นซึ่งจะนำเรียนว่าท่านทางศาลที่ทำเขาขยับมานานแล้วก็เรียกการสืบพยานต่อเนื่องคือไปวันแรกปุ๊บไม่มีการมาเลื่อนเหมือนสมัยโบราณเป็น10ปีสามารถที่จะนัดสืบพยานต่อไปได้เลยแต่ด้วยจำนวนปริมาณคดีที่เยอะที่มันลกลงลกสารเนี่ยถึงแม้ท่านผู้สารท่านจะเร่งยังไงเนี่ยบางทีก็ปีหนึ่งสองปีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดไอกระบวนการพวกนี้ไปได้ท่านผู้สารท่านใช้คำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาตั้งในชั้นตรวจฟ้องเนี่ยมันจะตัดคดีพวกนี้ไปทำให้ส่งผลก็คือว่าทำให้กระบวนการที่ทำทางอาญาของเราเนี่ยมันเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม
1: นะครับได้ครับท่านเช่นนั้นก็นะครับวันนี้รบกวนท่านเอกาพุทธิชัยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ครับครับครับท่านวุฒิชัยพุ่มสงวนนะครับอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวเปิดโลกทัศน์เยอะขึ้นเลยนะครับพี่ต้อมครับ
1: ก็นะก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้นะครับพอท่านประธานศาลฎีกาท่านมีข้อแนะนำออกมาแบบนี้แล้วนะครับเอาล่ะต่อไปฉันจะแบบโอ้แบบตายเลยประมาณนี้ครับรัวก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับของความเป็นจริงนะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมความสุจริตอะไรประมาณนี้นะครับพี่เอกครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพี่ต้อมครับช่วงหน้า

0: โอ้วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางอาจารย์สมเกียรติอมวิมลสุขพจน์อาวุโสท่านจะกรุณามาแลกเปลี่ยนให้มุมมองกับเราในประเด็นนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือครอบครัวไรเดอร์ติดตามความคืบหน้าทางคดีวันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงวอนตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาความคืบหน้าคดีนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ที่บ้านที่สภ.บางสีเมืองพี่สาวพี่ชายรวมทั้งลูก2คนครอบครัวของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนางสาววิยดาพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นมีการหารือไว้ที่ประมาณ 500,000 บาทแต่มองว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอแน่นอนและจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีที่คู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นการสร้างภาพมากกว่าเพราะจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่หรือการยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุจึงยอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงขณะที่ครอบครัวของตนเป็นเพียงคนชั้นล่างจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโสพลบอกไม่รู้ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์และคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยบอกว่าตนไม่ทราบส่วนได้มีการพูดคุยกับแกนนำในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าวนายโสพลยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวเลยเพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรักษาระยะและทำงานด้านนิติบัญญัติตามลิมิตปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองอย่าเอาเรื่องมาปะกันปนกันนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งบริหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจนิติบัญญัติเป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องแยกกันให้ออกรัฐบาลดัน MRT 4สายน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูเข้าไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนชำระเอง 40% วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลมุ่งระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดปัญหาจราจรและมลพิษในเมือง
2: ข่าวต้นชั่วโมง

0: องค์สำนักข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
2: ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียวเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่วันเสาร์ในช่วงของมหานครชาติ Mcard Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1081อยู่กับผมคริสสมคริส
1: และพิมดาวมหานครค่ะดูรายการในวันเสาร์แบบนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะน้องคริสเนาะ
0: เหรอครับ
1: ใช่วันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดเหมือนวันหยุดชดเชยวิสาขะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะอุ้ยมาเจอกับน้องคริสทีไรหยุดยาวทุกทีเลย เราต้องมาเจอกันบ่อยๆแล้วนะนะคุณผู้ฟังจะได้หยุดยาวๆบ่อยๆนะคะเกี่ยวไปเนี่ยนะนะ
0: มาต้นชั่วโมงเลย4ผลงานเพลง
1: แล้วนะคะ
0: ในที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบียร์พร้อมพงครับผมผลงานเพลงเจ้านางเอ๋ยครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ค่ะฮิตที่19นะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะจากพิมดาเองนะคะลงมาจากฮิตที่18ค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่18วันนี้ลงมาจากฮิตที่14ผลงานเพลงอบอวนครับจากเล็กรัชเมธครับ
1: ค่ะและฮิตที่17นะคะก็ลงมาจากฮิตที่13กุหลาบนอกวาเลนไทน์จากน้องเพชรคทาวุฒินั่นเองนะคะอ่า4เพลงเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังเลยทั้ง4ฮิตนะคะเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าเนาะน้องคริสเนาะ
0: ครับผมแน่นอนว่า2ชั่วโมงแรกนี้ก็ฮิตที่20ไปจนถึง1เพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อกันเลยที่ฮิตที่17
1: ไป16ค่ะ
2: ฮิตที่16

0: อีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่16ครับวันนี้ลงมาจากฮิตที่10ผลงานเพลงจากไรอันกาบัณฑิตฟีดกับแวนโกครับกับผลงานเพลงเซิงโนบิตะครับ
1: ค่ะฮิตที่15นะคะเข้ามาใหม่เลยเพลงนี้ค่ะจากอ้ายหมายไทยหัวใจสินนะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะซึ่งเข้ามาสัปดาห์แรกเลยค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่14จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากแนทราเชนฟิตกับแมนฟิตกับกล้วยสแตมครับผมโนราพลัดถิ่นนะครับ
1: ขึ้นมาจากที่20เลยนะคะเพลงนี้คนขอเยอะเหมือนกันนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับการรายงานมหานครชาร์ตค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
12: ฮิตที่

0: จบไปแล้วอีก2ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่13วันนี้ผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับก
1: ับ
0: ผลงานเพลงคนต้นทางครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่8ครับ
1: ค่ะและฮิตที่12ค่ะนารีรำพึงนะคะจากวงฟูลงมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะเหลือเวลาเยอะเลยค่ะน้องคริสทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live หน่อยกันละกัน
0: บอกว่าฟังตั้งแต่ฮิตที่20แล้วยังไม่เปิดเลยอันนี้เขารอฟังเพลงไหนเลย
1: เตยก่อสร้างใจเย็นๆนะพี่เอ๋ถ้ามันไม่มีนี่เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าไม่แน่หรอกเขาอาจจะอยู่ในท็อป10ก็ได้นะคะอาจจะอยู่1ถึง10ก็ได้เดี๋ยวรอฟังนะคะส่วนเสียเปียกนี่เขากรี๊ดมาแล้วนะเพราะว่าเพลงที่เขาเชียร์เนี่ยเปิดไปแล้วนี่ไงคนต้นทางนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสียแล้วตกลงมาจากฮิตที่8เนาะเสียบอกว่าอุ้ยลงมาเยอะเลยประมาณ5อันดับเองเสียไม่เยอะหรอกก็เสียไม่ช่วยเชียร์นี่ใช่มั้ยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเลยทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะคะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวด้วยนะคะพี่อินแทนเนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่สุภาพพี่ทอยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีพี่มนูนด้วยนะคะ
0: มีขอเพลงก็ขึ้นมาเยอะเดี๋ยวในชั่วโมงที่3นะฮะได้ขอเพลงขึ้นมาได้แน่นอนนะคะ
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ในชั่วโมงนี้ก็เป็นชาร์ตไปก่อนซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฮิตสุดท้ายของชั่วโมงนี้ครับฮิตที่11ครับฮ
1: ิ
0: ตที่11วันนี้เป็นผลงานเพลงจากตายอรทัยครับผม
1: นะคะฮักพอเป็นพิธีจากพี่ตายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นี่อยู่ในฮิตที่อุ้ยลงมาจากฮิตที่6น
0: ี่
1: เขาก็ลงมาไกลเหมือนกันนะแปลว่ามันจะต้องมีเพลงอะไรใช่ที่ขึ้นมาอยู่ในท็อป10แทนเพลงเหล่านี้แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วก็อี
0: กเพลงหน
1: ึ
0: ่ง
1: นะคะที่น้องคริสเลือกมาแถมให้คุณผู้ฟังนะคะ
2: ฮิตที่

0: ขนาดนี
1: ้ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศรวมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สนายอันสิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการความโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในการดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2569วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สพร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมณสถานที่ที่คณะสงฆ์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นโสพลเผยเตรียมบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายพักซึ่งจากการหารือระหว่างวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมรัฐสภาพิจารณารับหลักการในวาระที่1ส่วนจะเริ่มพิจารณาในวาระต่อไปได้เร็วเพียงใดนายโสพลระบุว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้เวลาพอสมควรหากอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ต้องเร่งปรึกษากันเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหากพิจารณาได้เร็วขั้นตอนอื่นตามมาก็จะเร็วขึ้นส่วนบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงินจะกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่การหารือเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้นส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นอีกเรื่องไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนซาบิดาคิกออฟปักหมุดจังหวัดแรกเปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4และสัญจรสู่4ภูมิภาคนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Cultures Future is Now หลังพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศกำหนดจัด4ภูมิภาคเริ่มต้นภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีวันที่29พฤษภาคมภายในงานมีการเสวนามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมครั้งถัดไปกำหนดจัดพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันที่12มิถุนายนจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25มิถุนายนจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ภายในเดือนกรกฎาคมจังหวัดชุมพรมั่นใจว่าการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิดร่วมระดมสมองเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับ

0: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนโซลนะคะจะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: จนต้องร
4: อ M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
6: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Grogi
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: M-Cord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสวเชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
1: ้ MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีค่ะ
1: 14:17 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะครับกับปุยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะเป็นประจำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14:00 น.ถึงเวลา16:00 น. 2ชั่วโมงด้วยกันนะครับดีเจช้างครับ
0: เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
1: แล้วก็ยังมีในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะฮะที่อยู่เคียงคู่กันกับรายการของเราแล้วก็อยู่เคียงคู่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะฮะถ้ามีเราไว้รับรองว่าสบายหายห่วงนะฮะแน่นอนนะครับฟังกันอยู่นะครับสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรนะครับ FM 90.75 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ2คลื่นด้วยกันนะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับดูสดครับผ่านทาง Facebook Live ครับปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะครับแล้วก็ Facebook DJ ช้างตกมันนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับกันด้วยก็แล้วกันแนะนำบทเพลงก็คอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกันได้ส่วนทางโทรศัพท์โทรมาครับที่เบอร์โทร
0: 0754192225ค่ะ0754192225นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะ2ชั่วโมงกับพวกเราเนี่ยจะเป็น2ชั่วโมงที่เราอยู่กับพี่น้องภาคเกษตรค่ะเราอยู่ข้างทุกคนที่ทำเกษตรนะคะดังนั้นก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยกับพวกเราทางด้านทางหน้าแฟนเพจได้นะพี่ช้างเนาะ
1: ค
0: อมเมนต์กันเข้ามาค่ะอยากพูดคุยกันเรื่องอะไรนะคะสอบถามถึงเรื่องไหนก็กดเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะคะที่แฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทก็ได้หรือจะเป็นแฟนเพจดีเจช้างตกมันก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังแล้วอยากพูดอยากคุยกันเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่านั่งชมเฉยๆนะคะทักทายก่อนนะคะเจ๊อรุณีสุขใสมาแล้วนะคะเจ๊อีทนะคะเจ๊อีทหรือว่าผู้ใหญ่อีทนะคะแห่งขุนกระทิงไม่ใช่คลองตะเคียนคลองตะตรงนั้นเขาเรียกอะไร

0: แห่งกระทิงคลองตะเคียนตรงนั้นเนาะหรือว่าบ้านโป่งแรดเนาะแล้วก็ดีๆทรัพย์เจริญนะฮะพี่บันเทิงก็มาแล้วด้วยนะคุณลุงก้านก็มาแล้วด้วยอยากจะมาเยี่ยมชมลุงก้านนี่เมื่อเช้าเพิ่งส่งข้าวเหนียวลืมผัวที่ปลูกที่เขาคอมาให้ดู
1: ครับ
0: โอ้มาแค่นี้แล้ว
1: ต้นนะ
0: ใช่สูงมาแค่นี้งอกมาแค่นี้แล้วคือก็ถือว่าเร็วมากนะทักทายพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยคุณอาคมสมเหมาะด้วยนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องทางฝั่งสกลนครนะตอนนี้สกลนครพี่ช้างรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยมีลูกค้าสกลนครมากขึ้นเลยกับพี่น้องสวนยาง
1: ครับ
0: สวนยางพารานะคะเอาไปแล้วใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อตอนนี้ก็ไปหลากหลายสวนแล้วนะ
1: ใช้กันเยอะ
0: ใช้กันเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของยางพาราเนี่ยจะมากที่สุดก็คือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออก
1: ครับ
0: นะพอพี่น้องทางฝั่งอีสานนะมาทำงานทางฝั่งบ้านเราก็เห็นว่ายางพารามันสามารถเอาไปปลูกที่ทางโน้นได้ก็เริ่มปลูกมากขึ้นที่เลยบ้างที่สกลนครคือมีทั่วประเทศแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพน้ำยางยังไงก็ยังสู้คุณภาพน้ำยางทางภาคใต้ไม่ได้
1: เพราะสภาพอากาศ
0: สภาพอากาศหรือว่าภูมิศาสตร์อย่างที่เราบอกนี่แหละค่ะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า
1: ก็เหมือนเราจะสตรอเบอรี่มาปลูกบ้านเราอะ
0: มันก็คง
1: ถูกไหมมันก็จะมันคงไม่เหมือนภาคเหนือ
0: ใช่มันคงได้ลูกที่มันเล็กๆกันเนาะมันคงกันเจริญเติบโตแต่ก็ท้ายที่สุดอะเกียร์ก็ยังมองว่าการดูแลการจัดการนะคะก็สามารถที่
1: ถ้ามีอาหารให้เขาสมบูรณ์
0: ใช่
1: ครับ
0: มันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ปลูกภาคใต้จะไม่ดูแล
0: ก็ยิ่ง
1: ไม่สนใจ
0: ก็ไม่ได้
1: ปลูกทิ้งปลูกกว้าง
0: อย่างพวกเราหว
1: ังพึ่งพาอากาศภูมิศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่มีน้ำยาง
0: เนี่ยพี่ช้างมีสวนยางแต่ไม่มีคนกรีด
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ยางนะคะมีสวนยางไม่มีคนกรีดก็ไม่ได้ยางมีไว้ท้ายที่สุดก็ต้องอยากจะขายเพราะมันไม่เป็นประโยชน
1: ์
0: นะใครที่ว่างงานอยู่อ่ะพี่ช้างที่ว่างงานอยู่อ่ะเกียร์ก็อยากให้คือถ้าเราไม่เลือกถ้าเราไม่เลือกงานไม่เลือกว่างานนี้มันจะทำให้ศักดิ์ศรีเราด้อยไปไหมหรืออะไรไหมเกียร์ก็ว่ามันก็ไม่ถึงกับขาดแคลนมากๆสำหรับเรื่องของการจะมีอาชีพนะพี่ช้างพอพูดเรื่องนี้พี่ช้างได้เห็นเรื่องของรายได้สรุปรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนของประชาชนไทยแล้วยังไง
1: ได้เท่าไหร
0: ่โอ้โหดูแล้วรายได้ตกต่ำนะพี่เกียร์ว่านะถ้าดูตามแต่พี่เกียร์ไม่รู้ว่าเขาเซิร์ชมาจากอะไร
1: ครับ
0: เขาได้ข้อมูลจากไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังจริงๆประเทศเราเนี่ยค่ะ ที่มันจะเป็นชาร์ตเลยบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนไทยปี2568 1ปีที่ผ่านมาก็บทสรุปออกมานะคุณรู้ไหมว่าเฉลี่ยก็จะมีรายได้ที่น้อยกว่า 7,500 บาทเนี่ยเยอะมาก
1: ครับ
0: นะฮะ 7,500 บาทเนี่ยจะหนักที่สุดจะเป็นพี่น้องจากสำรวจนะฮะอันนี้เป็นบทสำรวจนะคะท่านผู้ฟังก็คือที่จังหวัดปัตตานีนะภาคใต้เราก็จะมีที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะราค่ะพี่ช้างนะแล้วก็ภาคอีสานจะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 7,500 บาทนะคะแล้วก็ที่มากที่สุดเลยสำหรับประเทศไทยประชากรนะคะอยู่ที่รายได้เฉลี่ย 7,501 บาทถึง 10,000 บาทจะอยู่สีเขียวอ่อนนะคุณ
1: ครับ
0: ทั้งประเทศเลย
1: นครเราเหลืองหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: นครเราเหลืองนิดหนึ่งแล้วก็รายได้เฉลี่ยอยู่ที่11,000บาทนะจนถึง12,500นะฮะอันนี้ก็จะมีสุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลานะฮะเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะฮะเพชรบูรณ์ลพบุรีนครนายกสิงห์บุรีชัยนาทอันนี้รายได้อยู่ที่1ไม่เกิน 12,000 บาทถ้ารายได้ที่เกิน 12,000 บาทเนี่ยจะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้มีที่เดียวคือจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: รวยสิ
0: เออ
1: รายได้ดีนคร
0: 12,001 บาทเนี่ยนะ
1: ก็ดีกว่าคนอื่นไง
0: ไม่เกิน 15,000
1: ไม่สิอยากรู้เวลาเขาไปสำรวจเขาสำรวจยังไง
0: ก็น่าจะเป็นข้าราชน่าจะเป็นพนักงาน
1: ไปถามเหรอ
0: พนักงานประจำสิ

0: ที่มีเงินเดือนสามารถอ้างอิงได
1: ้
0: จากประกันสังคมแหละพี่ว่า
1: ถ้าเป็นแบบนั้นมันได
0: ้พี่ว่าน่าจะมาจากประกันสังคม
1: แต่ถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนที่เขาไม่ได้แบบมีสเตทเมนต์เงินเดือนอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่า
0: เขาม
1: ีเท่าไหร
0: ่นี่พี่เกียร์ยังงงมากเลย
1: แล้วถ้าถามนี่เราจะไม่ตอบตัวเลขเยอะด้วย
0: ใช่ไหมเพราะเรากลัวพี่สัมทีนี้เนี่ยรวยที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมประเทศไทยที่รวยที่สุดรายได้ต่อหัวเฉลี่ยแล้วเกิน 17,501 บาท
1: ครับ
0: อยู่ที่จังหวัดระยอง
1: โรงงานน่ะสิ
0: มีนิคมเยอะนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: อันนี้คือที่รายได้เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่รองลำดับมามีแค่ 3-4 จังหวัดเองพี่ช้าง
1: เหมือนท่องเที่ยวมีไหมภูเก็ตอะไรพวกนี
0: ้ภูเก็ตเราอยู่ที่รายได้ 17,500 บาทนะ 17,500 มีอยู่ประมาณ 4-5 จังหวัดมีจันทบุรี
1: ครับ
0: นะฮะมีสมุทรปราการมีปทุมนะฮะแล้วก็มีที่นครนายกนี่คือรายได้ที่อยู่ที่ 17,000 บาท
1: ครับ
0: 17,500 บาทอันนี้มันสะท้อนให้เห็นค่าครองชีพเราก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองนะถ้ารายได้เรามีแค่นี้นะพี่ช้างเนาะก็ค่อนข้างที่จะฝืดเคืองมากๆแหละก็เข้าใจว่าพอมีปัญหาเรื่องของแรงงานที่ค่าแรงที่สูงขึ้นวัตถุดิบต่างๆราคาสูงขึ้นนะคะเรื่องของการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเดี๋ยวประกาศไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกนะคะเรื่องของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นก็มันก็ยิ่งทำให้ภาระค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิมในขณะที่รายได้เรายังคงเดิมค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทแหละที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องมีสติแล้วก็ตั้งใหม่ว่าเราจะต้องอยู่แบบไหนกับการที่ให้โคเวอร์กับค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ
1: ้
0: นในขณะที่เรารายได้ยังคงเดิมหรือบางท่านอาจจะรายได้ไปไม่ถึงมันเดิมแล้วอย่าลืมว่าหลายๆองค์กรใหญ่ๆนะเขาก็ลดจำนวนคนในการทำงานเพราะว่าสมัยนี้เขาพยายามใช้เรื่องของ AI เรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาจัดการเรื่องของ IT เข้ามาจัดการมากขึ้นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือศักยภาพมากเพียงพอองค์กรนั้นๆก็จะไม่เก็บไว้ค่ะพี่ช้างนะแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราได้บ้างจริงๆแล้วในความเป็นประเทศไทยในความคิดเห็นของเกียรตินะคะท่านผู้ฟังเรามองว่าสิ่งที่สามารถที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศนั้นๆรุดหน้าขึ้นไปอีกเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีกการดีขึ้นน่ะเราต้องไปผลักดันภาคเกษตรกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเราผลักดันยังไงเนี่ยเราก็ได้แค่ชนชั้นแรงงานเพราะว่ารายได้หลักมันก็ต้องออกนอกประเทศเพราะเนื่องจากว่าเรานำเอาต่างชาติมาเป็นนักลงทุนนะฮะรายได้หลักมันก็กลายเป็นของต่างชาติไม่ได้เป็นของคนไทยคนไทยก็อยู่ในชั้นแรงงานอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยมันควรที่จะมาคิดกันว่าทำยังไงให้พี่น้องภาคเกษตรของเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นคุณจำได้ไหมเวลาเศรษฐกิจทางการเกษตรดีเช่นราคาทุเรียนอยู่ที่200กว่าถึงแม้ว่ากลุ่มคนที่ปลูกทุเรียนไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับชาวนาไม่เทียบกับชาวสวนชาวไร่นะคะชาวนาชาวไร่เนี่ยจะมีพื้นที่มากกว่าคนที่ทำสุทาทุเรียนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ราคาอยู่ที่180 100ไม่ต่ำกว่า150เนี่ยมันก็สะพัดไปด้านไหนสะพัดไปในเรื่องของการก่อสร้างสะพัดไปในเรื่องของรถราใช่มั้ยมันเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะถ้าพอไปดูกลุ่มยางพาราราคาดีปั๊มน้ำมันราคาดีอันนี้ก็สะพัดค่ะพี่ช้างนะคะมันไปทั้งองค์มันไปทั้งมวลอะทั้งหมดอะดังนั้นทำยังไงให้ความเป็นเกษตรของเราเนี่ยค่ะมันมีศักยภาพมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องหลักที่อยากให้กลุ่มผู้บริหารได้คือไม่ต้องเป็นบริหารอะไรมากคือเอาท้องถิ่นก่อนก็ได้ให้มองเห็นเรื่องนี้สำคัญนะคะให้มองเห็นเรื่องนี้สำคัญพี่เกียร์ประสบปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องก็อยากบอกเราเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะพี่ช้างนะ เรื่องพื้นที่ที่เขาคอที่พี่เกียร์ไปปลูกส้มมาทางฝั่งมันก็จะมีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันเยอะมันไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวบนแผ่นดินนั้นเราก็มีคนอื่นแต่ว่ามันทำงานไม่เหมือนกันแปลงเราอยู่แปลงท้ายสุดเขาเรียกว่าน้ำสุดท้ายเหรอคือยังไงว่าอยู่ปลายน้ำอยู่ปลายน้ำท่านผู้ฟังแล้วต้นแปลงเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าหญ้าลงไปในบ่อเลย ที่คอ

0: บ่อที่มียากขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวจากดีที่เรามีแหล่งน้ำดีๆกลายเป็นแหล่งน้ำนั้นน่ะมันไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะมันมียาฆ่าหญ้าเนี่ยเจือปนในน้ำเราจะดูดน้ำขึ้นมาฉีดพ่นต้นไม้เราก็ค่อนข้างที่จะไม่ได
1: ้
0: วิธีแก้ปัญหาของพี่ตอนนี้คือฉันต้องรอน้ำฝนมันก็โชคดีที่ฝนช่วงนี้ฝนมันตกใช่ไหมคะแต่เกียร์อยากให้มันมีการพัฒนาในกลุ่มชุมชนนั้นๆน่ะมันต้องผ่านผู้นำอย่างผู้ใหญ่บ้านอย่างกำนันใช่ไหมพี่ช้างอย่างนายกอบต. อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะระดมให้ชาวบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีโรงงานอยู่ในนั้นเลยเรารู้ว่าในกลุ่มชุมชนของเราเนี่ยมีแต่พี่น้องภาคเกษตรที่ปลูกถั่วปลูกแตงปลูกมะเขือปลูกคะน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแหล่งน้ำสำคัญในชุมชนมันโดนทำลายด้วยวิธีนี
1: ้
0: มันก็จะเดือดร้อนไปหมดทั้งชุมชนพี่เกียรติก็นั่งคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยได้ยังไงวะการที่พี่เกียรติจะต้องเดินทางไปแล้วก็รวมไปปรึกษาไปคุยกับผู้นำชุมชนว่าต่อไปเราควรจะทำงานกันแบบไหนดีเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้มีโอโซนที่ดีพื้นที่ตรงนี้ได้ปลอดเคมีจริงๆนะอย่าเป็นคนปลายน้ำคิดอยู่คนเดียวโดยที่ต้นน้ำยังคงอัดเคมีหนาแน่นมันก็ยังมีเจือปนกันอยู่ดีๆอยู่ดีนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้กับหลายๆพื้นที่เนาะที่ฟังรายการอยู่ก็ลองคิดดูว่าอันนี้มันน้ำมันเป็นปัจจัยหลักสำหรับพี่น้องภาคเกษตร
1: แล้วมันจะไปดินด้วยนะ
0: ใช่สิ
1: มันไม่ได้อยู่ในน้ำอย่างเดียวนะ
0: ถูก
1: ไหมฮะ
0: นะคะ
1: เพราะกูก็ต้องดึงน้ำนั้นมาลดดินต่อ
0: ถูกแล้วต้นไม้เราจะโตได้ยังไง
1: ครับ
0: แล้วก็มันคือยาฆ่าหญ้าเนี่ยบางคนบอกยาฆ่าหญ้านี้ดีค่ะเป็นตัวดูดซึมที่ไม่ทำลายต้นไม้ทำลายแต่หญ้าอย่างเดียวไม่ดินมันก็ยังไงก็เสื่อมพอดินมันเสื่อมดินมันเป็นกรดดินมันเปรี้ยวรากมันไม่เดินกับท่านฟังรากมันไม่เดินสิ่งมีชีวิตจะไม่อยู่ในจุดที่มันเป็นดินเป็นกรดดินเปรี้ยวสิ่งมีชีวิตจะไม่อยู่นะพอไม่อยู่แล้วเรามีที่ดินไว้ทำอะไรเพราะเราที่ดินตรงนั้นเราไม่ได้มีไว้สำหรับปลูกอาคารถูกไหม
1: ครับ
0: เรามีไว้สำหรับปลูกพืชเพื่อได้เป็นเศรษฐกิจสำหรับเราดังนั้นก็วิเคราะห์บางคนส่งภาพมาพี่ช้างสวนทุเรียนนะท่านผู้ฟังสวนทุเรียนตอนที่ส่งภาพมาให้เราว่าเนี่ยแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันจะช่วยได้ไหมครับตอนนี้ต้นมันเป็นเรียวไม้กวาดน้ำเยิ้มทั้งต้นแล้วช่วยได้ไหมเราก็คุยกันตรงๆว่าไปเขี่ยรากนะถ้ารากยังไม่เปื่อยคามือนะแล้วก็รากใหญ่เนี่ยลองเอามีดไปเฉือนดูว่าข้างในมันดำมืดไปหมดแล้วหรือยังหรือว่าไม้ผุแล้วยังทับผุแล้วเราช่วยไม่ได้จริงๆเราไม่ช่วยหรอกแต่ถ้ามันยังไม่เปื่อยคามือเราเอาได้แต่ทำวิธีที่เราแนะนำก็พอแนะนำไปเสร็จก็ฟื้นนะคะ5รอบในการฉีดพ่นต้นยอดเริ่มเดินมาพอยอดเพสลาดปุ๊บเริ่มโทรมาบอกว่าขออนุญาตฉีดยาฆ่าหญ้าลงไปตรงนี้ได้ไห
1: ม
0: มันเพิ่งออกจากห้อง ICU อยู่แค่หน้าห้องเองค่ะท่านผู้ฟังถ้าคุณอัดยาฆ่าหญ้าลงไปอีกเท่ากับดันไปเข้าสู่ ICU แล้วหนักกว่าเดิมด้วยนะคะอันเนี้ยเราบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้แรงเรานิดนึงในการที่จะช่วยด้วยนะคะอย่าคิดสั้นอย่างเดียวว่าเอาให้สะดวกแล้วก็ง่ายจัดการได้เร็วโดยการเอาเคมีเข้าไปในแปลงของเรามันก็จะยิ่งก่อปัญหาให้กับเรามากขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่ช้าง
1: ครับเหมือนคุณป่วยแล้วคุณเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหมอห้ามคุณกินเหล้าอ่ะ
0: ยังกิน
1: จะมาถึงบ้านก็จะกินเหล้าทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแล้วกันว่าจะรอดหรือว่าจะยังไง นะ 14:33 น.พี่อาคมนะครับบอกว่าขอเพลงรำวงคนละครึ่งนะฮะคนละครึ่งพลัดหรือเปล่า นะของดวงดีศรีวิชัยนะครับชม อยู่ที่ท่าศาลาแล้วก็บอกว่าดูไปดูมาดีเจเกียร์ก็สวยเหมือนกันนะนะ ยังไงพี่อาคม นะครับป้าพึ่งสวัสดีค่ะดีเจคนที่น่ารักนะคะกดไล
0: ค
1: ์กดแชร์ให้แล้วนะครับน้องเกียร์คนสวยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: นะฮะนี่ป้าพึ่งยังไม่ต้องไปดูไม่ต้องดูไปดูมาไงก็สวยมาเลยแต่พี่อาคม
0: ทำไมพี่อาคมต้องดูไปดูมาคะต้องพินิจพิเคราะห์มาตั้งนานเลยเหรอเกียร์นี่คือสวยพิษใช่ไหมคะต้องพิเคราะห์นานๆ
1: ถ้าดูผ่านๆอาจจะรู้สึกว่าไม่สวยแต่พอตั้งใจดูสวยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
0: เราต้องควรอยู่ในโมเมนต์ไหน
1: ก็แบบพี่อาคมว่าดีแล้วอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช
0: ่นานๆถึงค่อยสวยทีนึง
1: ต้องตั้งใจดู
0: ต้องตั้งใจดูถึงจะรู้ว่าสวย
1: ต้องสนใจอ่ะ
0: ว้าว
1: นะ
0: นะคะแล้วก
1: ็ต้องดูละเอียดไง
0: อ๋อนี่พี่อาคมต้องแบบดูลูกตาไปก่อนตอนแรกดูคิ้วเมื่อสักเดือนที่แล้วดูคิ้วไว้ดูคิ้วคิ้วมันไปไว้คิ้วได้
1: ไม่ได้สมัยนี้บางคนก็ทำคิ้วไว
0: ้พี่เคียไ

0: ทำไงก็ดูคิ้วดูคิ้วเสร็จก็มาดูดวงตาพอดูดวงตาเสร็จดูจมูกก็มาดูปากดูรูปหน้าแล้ววันนี้ก็เลยจุดไปจุดจบแล้วว่าดูไปดูมาเนี่ย
1: ดูดีเหมือนกัน
0: ดูดีเหมือนกันนะดูสวยเหมือนกันนะก็โอเคก็ไม่เป็นไรค่ะมันจบด้วยคำว่าสวยก็ขอบพระคุณมากแล้วนะคะ
1: ครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1นะก็สามารถที่จะโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063 459 6939ครับ0634596939นะครับจากพรหมคีรีนครศรีธรรมราชขอเพลงต่างคนต่างไปนะของคุณเท่อุเทนพรหมมินมาด้วยนะครับวันนี้พี่รัฐยังไม่มาเหรอครับสงสัยยังแกะซองนับอยู
0: ่แกะซองเหรอ
1: มาหรือยังทำไมไม่เห็นล่ะ
0: ทำไมไม่เห็นเนี่ยพี่แกก็ไม่เห็น
1: เนี่ยข้อความไม่ขึ้นนะ
0: โอ้เมื่อวานสวยพี่ดูพี่ตามาก
1: สวยจำไม่ได้
0: คือตาคมตาเฉียวมากค่ะแม
1: ่อ๋อนี่ไงมาแล้วสวัสดีค่ะ
0: ทำไมพี่แกมองไม่เห็น
1: ต้องรีเฟซ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับคุณพรศักดิ์นะฮะสวยทุกที่ครับนี
0: ่เอาโอ้มาเยอะแยะพอรีเฟซโอเค
1: ป้าพึ่งว่าแอบมานั่งดูอยู่ข้างศาลาค่ะ
0: ทำไมต้องแอบข้างศาลาป้าพึ่ง
1: โดนไล่ออกจากบ้านหรือเปล่า อ๋ออยู่ในวัดเนี่ยไปวัดรดน้ำศพอยู่ก็เลยมาแอบดูรายการอยู่ในข้างศาลา
0: เมื่อวานไปงานแต่งพี่ช้าง
1: ครับไม่ใช่ผมแต่งผมไม่ได้แต่งเมื่อวาน
0: ไปงานแต่งลูกสาวของพี่รัฐนะซึ่งเป็นแฟนรายการเราเป็นแฟนปุ๋ยแบ็คแคทพี่เกียร์แบบเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรรู้ไหมคะตอนดูพรีเซนเตชันมีเสื้อปุ๋ยแบ็คแคทอยู่ในพรีเซนเตชันด้วยอ่ะ
1: อุ้ยทำไมผมไม่ได้ดูอ่ะ
0: จริงไหมมันมีแบบไม่รู้เจ้าสาวหรือใครนี่แหละใส่เสื้อปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยกพันไม้
1: เขาปลูกที่เรือนหอ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ไหมน่าจะใช่
0: แล้วเขาใส่เสื้อปุ๋ยแบล็คแคท
1: น่าจะพี่รัฐหรือเปล่า
0: ไม่รู้แต่ว่าเห็นในพรีเซนเตชันแล้วห
1: ัน
0: ไปพอดีปุ๊บอ้าวมีปุ๋ยแบล็คแคทอยู่ในพรีเซนเตชันด้วย
1: เขาสร้างเรือนหอแล้วก็ไปปลูกต้นไม้แล้วเขาก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทพี่รัฐเนี่ยเอาปุ๋ยนี่แหละไปฉีดที่เรือนหอเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วย
0: เราก็เห็นเสื้อปุ๋ยแบล็คแคทค่ะ
1: ครับ
0: ดีงามมาก
1: ก็เลยใส่ซองไป15,000ตอนแรกใส่ 5,000
0: เดี๋ยวคุณพูดแบบนี้มีแต่คนแจกการ์ดพี่เกียร
1: ์แล้วก็ในพรีเซนต์ก็จะมีเสื้อปุ๋ย
0: แต่ถ้าคุณไม่ได้ซื้อปุ๋ยคุณก็ไม่มีเสื้อปุ๋ยใส่นะพี่เกียร์ไปดูแฟนเพจของใครสักคนเนี่ยที่เขาเป็นพยายามออกข้อมูลในการทำสวนทุเรียนนะที่แอปดำอ่ะเธอ
1: ครับ
0: พูดได้ไหมตอ
1: พูดได้นี่เราเฟซบุ๊กไม่เป็นไร
0: อ๋อเหรอ
1: เออถ้าติ๊กต็อกก็พูดถึงเฟซบุ๊กไม่ได้
0: ใจดำก็คือในติ๊กต็อกนะคะแล้วก็เราก็ดูเขานะเขาก็พูดแต่ว่าในสวนของเขาอะทุกคนใส่เพื่อปุ๋ยแบล็คแคทหมดเลยอะ
1: อือฮึ
0: พี่เกียร์เอ้านี่ก็ลูกค้าเหล่านี้ว่ะ
1: ครับ
0: คือเขาพูดเทคนิคในการทำสวนเนี่ยดอกระยะนี้ทำแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่เสื้อที่ใส่กันอยู่ในสวนคือเสื้อปุ๋ยแบ็คแคท
1: แสดงว่าเขาต้องเป็นลูกค้าเรา
0: ใช่
1: เอาไปใช้กับสวน
0: คือถ้าไม่เป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคทจะไม่มีทางได้เสื้อปุ๋ยแบ็คแคทแน่น
1: อ
0: นนะคะแล้วก็แบ็คแคทก็ไม่ได้แจกตะพึดตะพือแบบให้ใครไปก็ได้นะต้องเป็นลูกค้า
1: ปุ๋ยปุ๋ยบางทีก็ยังไม่ได้
0: ใช่นะก็ใส่เสื้อแบ็คแคทแล้วเสื้อเรามันก็เด่นเป็นตระหง่านอยู่แล้วก็คือแขนส้มเสื้อสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะวันก่อนพี่เกียร์ใส่ที่เขาคอลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์รอบต่อไปขอเสื้อสีที่คุณเกียร์ใส่รอบต่อไปขอเสื้อสีนี้
1: เขียวส้มเนี่ยต้องซื้อ10ลังขึ้นไปนะครับทุกท่านครับ ถ้าธรรมดาซื้อทีละชุดเนี่ยท่านก็จะได้สี
0: แด
1: งดำไป
0: แดง
1: นะไม่พิเศษเท่าไหร่นะฮะใส่ก็จะร้อนหน่อยแต่ถ้าซื้อ10ลังได้เขียวส้มนี่ใส่แล้วเย็นสบายเหมือนติดแอร์นี่เดี๋ยวก็สั่งมา
0: แล้วลุงการจะใส่ยังไงเขียวส้มแล้วมันมีแบบว่ารุ่นขยันด้วยนะรุ่นขยันใส่แล้วทำงานทั้งวันเลย
1: อันนี้ซื้อให้ลูกน้องใส่ถ้าใส่เองเดี๋ยวเหนื่อย
0: รุ่นขยันเนี่ยรุ่นขยันเนี่ยเราไปที่เขาค
1: อ
0: แล้วก็ลุงการกับดาบป๊อกนะคะใส่เสื้อแบล็คแคทใส่สีนั้นทุกวันเลยพี่ช้างแล้วทำงานตั้งแต่4:00ยัน3:00
1: นี่ใส่แล้วขยันใช่ไหม
0: แล้วมีคนอื่นไปแล้วเขาก็บอกว่าแบล็คแคทรุ่นนี้ทำไมมันถึงขยันจังวะอะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้หยุดมือเลยค่ะท่านผู้ฟังทำทุกอย่างทำทุกเรื่องใส่เสื้อสีนั้นแล้วโอ้ขยันผิดปกติเลยเนี่ยสมใส่เสื้อแบล็คแคทนะก็ถือว่าหลายละคนซื้อปุ๋ยไปปุ๊บอยากได้เสื้อก็เ ็ถ้าไม่แถมเสื้อแล้วไม่ซื้อเลยนะก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางทีเสื้อมันจะไม่ได้ทุกรอบพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฮะจะไม่ได้ทุกรอบมันไม่ได้เป็นฟิกว่า
1: ไม่ได้บอกว่าซื้อปุ๋ยแล้วต้องได้เสื้ออ
0: ่าใช่นะไม่ได้บอกเอาไว้แบบอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะฮะแต่เราแค่มีสินน้ำใจอีกหนึ่งอย่างบางคนที่คือเต็มตู้บางคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะ
1: แต่คือเราแจกจนชินไงบางทีอะ
0: เออเราแจกจนช
1: ินจนพอไม่มีแล้วมันเขารู้สึกว่ามันขาด
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยเต็มตู้แล้วนะไม่เอาเสื้อได้ไหมทำกางเกงอีกได้ไหม
1: กางเกงอีก
0: ให้ทำกางเกงอีกกำลังหาอยู่น้องยิบแบบเพียเสื้อยิบมีเยอะมากเลยนะพี่แต่ Black Cat อย่างเดียวแล้วทั้งบ้านเนี่ยพี่เกียรติทำกางเกงเข้าสวนได้ไหมกำลังหาดินเลอร์อยู
1: ่เดี๋ยวก็มีรองเท้าอีกขอรองเท้าบูท
0: รองเท้าบูทซื้อเองมั่งตาขาวให้ลงทุนเองบ้างนะคะลงทุนปุ๋ย Black Cat แล้วเนี่ยก็ได้ทุกอย่างไปอยู่แล้วสำหรับคนที่ลงทุนปุ๋ยแบคแคทนะพี่ช้างเนาะได้ในเรื่องของผลผลิตได้ในเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นได้หลายเรื่องเลยถ้าคุณมีปุ๋ยแบคแคทอยู่ในมือนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามพี่เกียร์หน่อยเห็นไปแต่จันทบุรีรู้จักทุเรียนปลาจีนบุรีไหมเคยไปสวนเรามีสวนลูกค้าอยู่ปลาจีนบุรีบ้าง
0: เรามีสวนอยู่ที่ปลาจีนแต่ว่าไม่ได้ไปเยี่ยม
1: เออมันจริงไหมว่ามันปลาจีนบุรีมันอร่อย
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณจะถามเลยใช่ไหม
1: ช่วงหน้าดีกว่าให้ฟังเพลงก่อน
0: ฟังเพลงก่อน
1: สักเพลงงานเพลงนะครับเราเพิ่งผ่านฮารีรายอมานะฮะเลยเปิดเพลงนี้ให้ฟังชื่อเพลงว่าลืมบังครับ
0: ค่ะ

0: งานเพลงนะครับจากนุ่นวงลิดีนะครับเพลงนี้คือเห็นหมดครับ
1: เห็นอะไรหมด
0: ลืมบังถ้าบังเนี่ยจะไม่เห็น
1: กริ๊งกริ๊งมุกมาแบบเกียร์อึ้งอยู่ลืมเห็นหมดคือ
0: เห็นหมดว่าลืมบัง
1: ลืมบังเดี๋ยวบังที่ฟังกันอยู่ที่ปัตตานีฟังกันอยู่ที่ยะลาพี่ช้างเล่นมุกอะไร
0: ฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ3จังหวัดนะยินดีกับปัตตานี FC ด้วยนะครับ
1: เขาได้รางวัลหรอเขาชนะ
0: เลิศครับขึ้นที1จ้าย
1: ินดีด้วยนะคะ
0: เชียร์นครมาตั้งหลายปีย
1: ังไม่ได้ขึ้นนะ
0: แต่ตกชั้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใ
1: จ
0: นะแต่ว่าปัตตานีนี่เขาขึ้นที2ปีนี้แล้วก็ขึ้นสู่ที1นะภายในปีเดียวครับ
1: โอ้โหเก่งมาก
0: สุดยอดมาก
1: เก่งทั้งนักเตะ
0: นักเตะผู้บริหารทีมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบรรดากองเชียร์
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแข่งทุกนัดนี่คนเยอะมาก
1: เนาะแต่พี่เกียร์เข้าใจเลยนะพี่เกียร์นั่งถามเกียร์คือเราไปดูเรื่องของอะไรนะลีกของอังกฤษอ่ะลีกอังกฤษเราจะเห็นสามีประจอยใช่ไหม
0: พี่เชษ
1: จะแฟนหงหรือแฟนอะไรนะสักอย่าง
0: พี่เชษลิเวอร์พูลลูกกับแมนยู
1: แล้วแข่งกันเองในบ้านนะเชียร์เธอเชียร์ฉันหลานก็เยาะเย้ยกันอยู
0: ่
1: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนแฟนพี่เกียร์เขาเชียร์อาร์เซนอล
0: ครับ
1: แล้วก็ชนะเพราะว่าใช้เวลานานมาก20กว่าปีถึงจะได้ถ้วยนี
0: ้
1: แล้วพี่เกียร์เห็นเขานั่งดูกันกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยยังชื่นชมความสำเร็จกันไม่จบพี่ก็ถามว่าคือชนะแล้วก็โอเคแล้วไหมทำไมยังต้องติดตามตลอดเวลาเขาบอกว่าใช้เวลานานมาก
0: ครับ
1: กว่าจะได้ถ้วยแชมป์มาเนี่ยค่ะก็เลยยังต้องชื่นชมความสำเร็จพี่ก็ถามอีกว่าพอเห็นความสำเร็จความมั่งมีของทีมความมั่งมีของนักเตะรู้สึกยังไงบ้างเขาก็นี่คือความภูมิใจเฮ้ยแต่ผมมองพี่เกียร์คนละเรื่องนะมุมมองพี่เกียร์บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาสำเร็จแบบนั้นมันต้องมีอะไรที่เป็นแพชชั่นหรือว่าพลังบวกให้กับตัวเราในการที่จะต้องเฮ้ยฉันต้องมีเหมือนนักเตะคนนี
0: ้
1: เฮ้ยไม่มีมีแค่ความภูมิใจแล้ว
0: เขาไม่ได้อยากเป็นนักบอลเขาแค่เห็นทีมที่เขารักทีมที่เขาเชียร์มาเนี่ยได้แชมป์ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้อยากเป็นนักบอล
1: เออนะ
0: บางคนเชียร์บางก็ไม่ได้เล่นฟุตบอล
1: ไม่ใช่อย่างพี่เกียร์เชียร์วอลเลย์บอลไทยอ่ะ มันจบแล้ว
0: เป็นนักวอลเลย์บอลเหรอ
1: ไม่ใช่พอชนะแล้วมันก็คือความภูมิใจว่าประเทศไทยชนะไง
0: อันนี้ไม่ใช่ประเทศเรา
1: แต่
0: ก็
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้ฟอลโล่ต่อว่าเอ๊ะเดี๋ยวทีมจะไปตรงไหนยังไงรู้แต่ว่าพอแข่งเมื่อไหร่เราก็เชียร์เมื่อนั้น
0: อ
1: ันนี้คือในมุมมองของการเชียร์นักกีฬาของพี่และพี่ก็จะไม่เข้าใจว่าแฟนที่ต้องตามไปทุกที่อ่ะทำยังไงอ่ะทำยังไงพี่ก็เป็นแฟนนะเช่นพี่เป็นแฟนให้กับทีมนี้พี่ก็เป็นแฟนนะแต่เป็นแฟนที่ทำไมต้องไปตามทุกที
0: ่คุณไม่อิน
1: อ๋อเหรอ
0: คุณไม่อิน
1: จริงไหม
0: ที่ผมไปไม่ได้ผมจะรายการ2อาทิตย
1: ์บางคนแบบต้องบินตามเหมือน
0: เมื่อก่อนที่ผมต้องขับรถไปถึงปัตตานีผมขับรถไปถึงตรังไปสตูลไปกระบี่ไปสุราษฎร
1: ์อันนี้คือถืออยากเที่ยว
0: ไม่ไปเชียร์ฟุตบอล
1: จริงไหม
0: จริง
1: หรออ
0: ืมจะจัดรายการสวัสดีเนี่ยตอนหลังไม่ได้ไป
1: มันเรื่องดีหรือไม่ดีคะ
0: ก็เลยทีมตกนี่นะ ขาดดีเจช้างไปเชียร์
1: นะคะไป
0: ไม่ได้คุยหรอกปาจีเหลือ10นาทีไม่ทัน
1: เหรอถามก่อนว่าอร่อยไหม
0: อร่อยไหมท
1: ุ
0: เรียนปลาจีนมันต่างกับที่อื่นยังไง
1: คืออย่างนี้โดยความที่มันเป็นพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะปลูกยากเหมือนคุณจำทุเรียนนนทบุรีได้ไหม
0: เมื่อก่อนนี่คือดังมากทุเรียนเมืองนนเนี่ยดัง
1: คือมันปลูกแล้วมันน้ำปิ่มๆอ่ะแล้วทำไมมันอยู่รอดแล้วทำไมขายได้กิโลละเป็นหมื่นสำหรับทุเรียนเมืองนนท์มันน้อยไงจะใช้ชื่อเมืองนนท์มันก็จะรสชาติจริงๆมันเหมือนกันพี่เคยซื้อกิโลละ 5,000
0: อ
1: ยากรู
0: ้ครับ
1: ว่ามันอร่อยเบอร์ไหนทุเรียนปลาจีนว่าอร่อยทุเรียนจันบอกว่าอร่อยทุเรียนภูเขาไฟบอกว่าอร่อยทุเรียนป่าระอูอร่
0: อ
1: ยทุเรียนปัตตานีทรายขาวอร่อย
0: ครับ
1: และทุเรียนเบตงอร่อยความอร่อยในที่นี้สายพันธุ์เหมือนกันคือหมอนทองนะสายพันธุ์หมอนทองเหมือนกันเนื้อแห้ง
0: ครับ
1: อ่ะทุเรียนปลาจีนคือทุเรียนที่ปลูกในฤดูกาลก็เหมือนทุเรียนจันทบุรีเขาก็จะได้เนื้อแห้งถูกไหมฮะได้เนื้อแห้งแต่ทุเรียนยะลา เป็นทุเรียนที่เนื้ออร่อย
0: ครับ
1: แล้วยะลาเนี่ย 80% ของพื้นที่คือเคมีน้อยมาก
0: อืม
1: เพราะว่าต้นมันสูงสุดๆและอยู่บนเขา
0: ครับ
1: การจัดการค่อนข้างที่จะยาก
0: ฉีดยาอะไรเนี่ยก็ลำบาก
1: เลยมีปัญหามาว่าทำไมทุเรียนยะลาถึงหนอนเยอะ
0: ครับ
1: ทำไมทุเรียนยะลาหนอนเยอะแต่ถ้าคุณได้กินทุเรียนเนื้อของยะลาจริงๆเขาเป็นทุเรียนที่เนื้ออร่อยเนื้ออร่อยพี่น้องยะลาก็เลยพี่น้องยะลานราธิวาสส่วนมากก็เลยได้ทุเรียนไปทำทุเรียนกวน
0: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้เกียร์พูดถูกไม่ถูกแต่สิ่งที่เกียร์รับรู้มาคือแบบนี
0: ้
1: แต่ทุเรียนกลายเป็นทุเรียนกวนที่อร่อยเช่นกันป
0: ั
1: ตตานียะลานราธิวาสทุเรียนกวนส่วนมากจะมีที่นี่เยอะเพราะเนื่องจากว่าผลมันไม่ได้ขายได้ทุกภูทั้งผลน
0: ่
1: ะมันตีราคาแล้วตกก็เลยเก็บเกี่ยวก็ต้องรอสุกหล่นสุกหล่นลงมาถึงจะเก็บแล้วก็เลยต้องมาแปรรูปนะคะแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าพัฒนาขึ้นแล้วยังพัฒนาขึ้นแต่มันยังไม่เต็มทั้งพื้นที่ในการพัฒนาในการจำหน่ายแต่ความเป็นปลาจีนที่เขาบอกทุเรียนอร่อยมากปลาจีนคือเนื้อแห้งเก็บสุก
0: ครับ
1: จริงๆก็เหมือนจันแต่เพียงแต่จันเนี่ยปลูกเยอะกว่าปลาจีนดังนั้นเนี่ยจันจะส่งล้งมากกว่าปลาจีนปลาจีน
0: ใช่ก็บอกว่าส่วนมากเขาขายเองชาวสวนขายเองขายหน้าบ้าน
1: ไม่เยอะไง
0: กี่บอกว่าวันนึงแกได้800,000อะไรเงี้ยขายหน้าบ้านแกนะแกไม่ได้ขายล้งนะ
1: เ
0: จสซิมเนี่ยแกมี10 ไร่
1: ขายวันละ800,000
0: แกว่า
1: 10 ไร่ 800,000เป็นไปได้ไหมคะท่านผู้ฟัง
0: ก็แกขายโลเท่าไหร่ล่ะเป็น200อะไรเงี้ย
1: เหรอ
0: ใช่
1: เอา800,000กิโล200ต้องขายกี่กิโลเอาคุณหารมาเอา800,000หาร200ได้กี่กิโลแล้วหารมาลูกนึงสัก3กิโลพอ
0: จะใครมาซื้อต้อง800,000แล้ววันนึง
1: นี่ไงจะฮะ800,000หาร3กิโลเกียร์ชอบคิดค่ะท่านผู้ฟัง
0: 800,000
1: หาร200ก่อน
0: 200บาท
1: ต่อกิโลฮะ 1,000
2: ใช่
1: แล้วก็หาร3ค่ะ 1,333 กิโล
0: แปดแสนบาท
2: เหลือ 4,000 แล้วก็หาร3แล้วเมื่อกี้
1: หาร3แล้ว
2: ใช่ค่ะ 4,000 กิโล
1: 4,000 กิโลหาร
2: 3
1: วันละ 1,000 กว่าลูกเหรอเป็นไปไม่ได้
0: ไม่มันเป็นลูกไม่ได้เขาบอกว่ามันจะมีลูกแบบ 5-6 โลอ่ะด้วยที่คือที่ปลาจีนเขาบอกอย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าเนี่ยผมก็จะสงสัยเหมือนกันว่าในการแบ่งเกรด A B C เนี่ย
1: คือเขาขายถ้าเขาบอกว่าได้ 800,000 ถ้ากิโลละ200เท่ากับวันนึงเขาขายได้ 4,000 กิโล 4,000 กิโลก็หาร3ก็คือลูกละก็คือตั้ง 1,000 กว่าลูกเขาต้องขายได้ 1,300 ลูก
0: โบเขาอะเขาบอกว่าคำว่าโบของปลาจีนอะคือต้อง 5-6 กิโลขึ้นไปจ้ะ
1: ก็ใช่ไงแต่นี่พี่เฉลี่ยพี่ตีเฉลี่ยให้อยู่ที่ลูกละ3กิโลเฉลี่ยมวลรวมทั้งหมดอยู่ที่ลูก3กิโลแสดงว่าป้าซิมเนี่ยแกขายวันละ 1,300 1,300 ลูกแล้วคุณปลูก10 ไร่10ไร่ป้าซิมบอกไหมคะว่าอายุต้นแกกี่ปี
0: ไม่ได้บอก
1: เออก็จบตรงนั้นอีกคิดต่อไม่ได้วันละตันกว่าขายวันละตันกว่าแล้วแสดงแกต้องรับคนอื่นมาด้วย
0: ก็อาจจะมีส่วนข้างๆ
1: พอรับคนอื่นว่าถ้าขายเองคนเดียวนะแกเป็นตลาดหรอ
0: ไม่รู้หน้าบ้าน
1: ขายหน้าบ้านเนี่ยนะบางทีนี่บ้านเรานี่บางขันขายหน้าบ้าน10ลูกยังต้องใช้เวลาเลย100ลูกยังต้องใช้เวลาเลยพี่ช้าง
0: ไม่รู้
1: อันนี้น่าจะเป็นแรงโม้ที่ไปโต้เถียงเรื่องราวก็คือที่เราอยากพูดก็คือเขามีปัญหากับอาจารย์เบีย
0: อ
1: าจารย์เบียอะไรนะมีนามสกุลไหมอาจารย์เบีย
0: ตื่นธรรม
1: อาจารย์คนตื่นธรรมไปซื้อ
0: มาขาย
1: ไปซื้อมาขาย
0: คือตามเบียเขาอยากจะช่วยชาวสวน
1: uh-huh.
0: แล้วเขาบอกเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ปาจีนแล้วเขาเคยกินทุเรียนที่ปาจีนแล้วมันอร่อย
1: uh-huh.
0: แล้วเขาก็เลยอยากจะช่วยเหมือนกับเห็นพิมพ์ลี่พาเห็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยครับ uh-huh. ออกมาช่วยกัน
1: ก็คืออินฟลูท่านหนึ่งที่อยากจะช่วยให้ทุเรียนมันออกสู่ตลาด uh-huh. มากขึ้น
0: โดยไม่ผ่านลง
1: uh-huh.
0: คือตัวเองก็ไม่ซื้อจากลงมาขายไง
1: uh-huh.
0: ไม่เหมือนบางคน
1: uh-huh.
0: นะแกก็ไปเอามาจากสวนเลย
1: uh-huh.
0: และแกก็ให้ราคา140-150
1: ต
0: ่
1: อกิโลใช่ไหม
0: ใช่ให้ราคาสูง
1: ให้ราคาดีแต่ขอคัดแค่ AB เข้ามาขาย
0: ขอ AB มา
1: ให้104แต่ขอ AB
0: ใช่แต่ปรากฏว่าที่มาเนี่ยมันไม่ AB ไง
1: พอตัดมาแล้วไม่ AB ก็เลยมีปัญหากัน
0: มันมีอย่างอื่นที่หลุดไซส์ไปมาสัก400ลูกมั้ง
1: หรอ ก็ค่อนข้างเยอะนะ4ล้านที่หลุดไป
0: 10% อ่ะคำว่า
1: 10% 10% อ๋อซื้อไป 4,000 เนาะ
0: ก็เยอะ
1: เอ้ยซื้อไป 40,000 4,400 ลูก
0: ไม่รู้แต่ก็บอกว่า 10%
1: อ่าฮะก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าพอผู้บริโภคปลายทางอย่างที่เราบอกแหละเวลาขายผู้บริโภคปลายทางก็คาดหวังเหมือนเราเองเนี่ยเราก็ซื้อมาจากเพจพรีเมีย
0: ม
1: ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อเขาก็ดังไม่ใช่ไม่ดัง
0: แต่เราเอ่ยชื่อเราจะโดนฟ้อง
1: ใช่เราก็เลยบอกแค่ว่าเป็นเพจพรีเมียมขายกิโลละ280พี่จ๋านี่เราซื้อมาแล้วกิโล280นะคะแล้วก็ถามว่าได้มาเป็นเฉลี่ยมาค่ะท่านผู้ฟังก็คือได้ลูกที่หนามโตทรงไม่ค่อยสวยมา1ลูก
0: เออแล้วเขาบอกว่าปลาจีนน่ะมันเนื้ออร่อยแต่ทรงไม่สวยมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
1: ได้ค่ะ เดี๋ยวมาคุยเรื่องทุเรียนปลาจีนกันชั่วโมงหน้าค่ะ
0: ต่างคนต่างไปครับอุเทนพรหมินทร์ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ค่ะ

ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ับนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุราวันตำรวจแท็กทีมกองปราบรวบสี่จินเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพสุวรรณผู้กำกับการกองปราบปรามส่งที่กำลังร่วมการตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวทั้ง4รายแก๊งทวงหนี้โหดเรียกเงินเหยื่อด้วยความรุนแรงสืบเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงเฝิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายประกาศจับ4ผู้ต้องหาคนสำคัญในความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีพฤติการที่โหดเหี้ยมปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดให้เหยื่อในจีนกว่า40รายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือนเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันกำหนดจับตัวกักขังในห้องเช่าก่อนที่จะทุบตีแล้วทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อขุดรีทรัพย์สินโดยพบแหล่งกบดานในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียืนยันว่าบุคคลต้องสงสัยกลุ่มนี้คือแก๊งมาเฟียจีนเทาที่หลบหนีหมายจับมาซุกอยู่ในประเทศไทยจึงสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการร่วมกันโดยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายพักอาศัยบ้านหรู2แห่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4นำส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสตม.และผลักดันส่งตัวอาชญากรทั้ง4รายกลับประเทศไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงคมนาคมหารือการบินไทยผนึกกำลังเปิดบินเมืองหลักสู่เมืองรองบูมท่องเที่ยวไทยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพิ่มการเปิดเส้นทางบินและการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยได้พูดคุยและขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองรองหรือการเพิ่มเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมเช่นท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีและการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งโดยบูรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเมืองรองทั้ง7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันและให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการและสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้นการขนส่งทางอากาศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนในคองโกให้ความรู้เด็กเรื่องอีโบลาในขณะที่ไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาด ทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโรงเรียนต่างๆได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสอีโบลาแก่นักเรียนรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อครูบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลาแก่กลุ่มนักเรียนขณะเดียวกันต้องดิ้นรนอย่างหนักกับปัญหาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำไม่มีจุดบริการน้ำส่วนแพทย์คนหนึ่งในเมืองบูคาวูระบุว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่และความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อป

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
1: ้ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีหน้าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
7: ้ MCOT Radio Network
8: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: ครับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันครับเพลงที่จบไปนะครับงานเพลงจากเมนทอนครับชื่อเพลงว่าลองรักเด็กใต้นะครับนี
1: ่รักเราได้นะคะคนใต้จริงใจนะคะ
0: ครับลองใช้ปุ๋ยคนใต้บ้างก็ได้นะจ๊ะ
1: รับประกันเลยนะคะว่าคุณจะได้ผลิตผลที่ดีขึ้นแน่นอนดีทั้งต้นดีทั้งผลผลิตนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อราBlack Cat 1ค่ะ
0: ครับสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะครับสั่งซื้อกันมาได้ครับเข้าไปที่เพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทหรือว่าโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับสามารถที่จะโทรมานะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะฮะข้อความหน้าไลฟ์สดนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วสวัสดีพี่ธวัชชามทองด้วยนะครับพี่รัฐบอกว่าลูกสาวใส่ค่ะเสื้อปุ๋ย Black Cat นะคะนะฮะคุณสุทัศน์อนุกูลนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ SK นะครับสวัสดีครับพี่ดีเจพี่อาคมฟังชั่วโมง2ขอเพลงเอกชัยนะฮะ
1: น่าจะเป็นน้องพงน้องลงรานนาหรือเปล่าคะ SKไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ว่าคนเดียวหรือเปล่าหรือว่า SK เพื่อน
0: ครับเขาบอกว่าขอร้องน้องอย่าเรียกลุงนะเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนะฮะแล้วก็ดอกไม้มาฝากดีเจเกียร์ด้วย
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับ
1: ส่งมา
0: หน้าไล
1: รับแล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะกับกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการจัดรายการตอนแรกพี่เกียร์ก็คิดคือเราเป็นมันไม่ได้เป็นอาชีพดีเจอ่ะนะพี่ช้างเราพี่เกียรติไม่ได้เป็นอาชีพดีเจนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้เพื่อพบปะหรือว่าส่งเสียง
0: บอกกล่าว
1: ในเรื่องของคุณสมบัติของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันถึงพี่น้องภาคเกษตรแต่พอได้นั่งจัดรายการอยู่กันไปก็หลายปีแล้วเนาะพี่ช้างนะ 4-5 ปีแล้วก็ประหนึ่งเหมือนดีเจท่านนึงแต่ก็ยังไม่ได้เป็นดีเจจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเริ่มมีแฟนรายการ
0: ครับ
1: นะคะ
0: จำได้
1: จำเสียงได้แล้วก็พอเวลาไปเจอบางทีเนี่ยลูกค้าจันทบุรีบางทีเราไปเจอโดยที่พี่เกียร์เขาไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แต่เขาได้ยินเสียงพูดเขาก็จะถามว่าใช่ดีเจเกียร์หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทำอะไรแบบโป๊ะโป๊ะไม่ได้แล้วนะ
0: เพราะมีคนที่เขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขา
1: ใช่เหมือนเราอยู่ในที่ที่สว่าง
0: อะไรอย่าง
1: นี้นะมีคนให้กำลังใจเยอะนะเวลาลงมาทำงานที่ร้านตังเกียพอเขาเจอปุ๊บเขาก็จับมือเนี่ยฟังรายการทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่หรือยังฟังอ่ะ
1: คือบางคนไม่มีไงบางคนไม่ได้มีสวนแต่ก็เป็นแฟนรายการแล้วก็อยากเพื่อนพอมีเพื่อนมีสวนก
0: ็
1: พี่แนะนำบอกเพื่อนไปตลอดว่าลองใช้ Black Cat ดูนะคะจริงๆ Black Cat เนี่ยมันทำมาด้วยคุณภาพจริงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าใครที่ติดตามอ่ะจะรู้ว่าเราอ่ะค่อนข้างจะพูดตรงแล้วก็พยายามสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังเผชิญกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเกษตรอะค่ะมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดอะค่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็จะมีโรคขึ้นมามันมาจากการสั่งสม
0: ครับ
1: สั่งสมเคมีมาเรื่อยๆๆจนดินเราเสียบรรยากาศเราเสียมันก็จะแบบมีตัวนั้นตัวนี้ที่เป็นปัจจัยทำให้หนอนเพลี้ยมันลงแต่ในสวนเราดังนั้นเราลงต้องปรับอันนี้ก็คือทุกคนได้ฟังพอทุกคนได้ฟังเขาก็แบบคือพี่เกียร์ดีใจนะตอนแรกก็รู้สึกเขินๆว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจัดไปพอฟังได้ไห
0: ม
1: นะคะเกียร์จะไม่ได้มีเรื่องเล่าที่มันมาจากการที่ต้องไปรับรู้เรื่องคนอื่นมาเล่าแต่มันมาจากประสบการณ์ตรงทั้งหมดได้เดินลุยได้ลงสวนเองได้เห็นดินเองเห็นต้นเองกับทุกพื้นที่ทั้งทั่วทุกภาคแห่งประเทศไทยนี้อาจจะไม่ได้ทุกจังหวัดไม่ได้ทุกอำเภอ
0: รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
1: ใช่นะคะมันก็เลยทำให้เราได้มีประสบการณ์อะไรมากขึ้นบางทีการไปฝั่งสปป.ลาวเราก็ได้ความรู้นะคะ
0: ครับ
1: นะแต่มันจะทำให้เรารู้สึกอิจฉาพี่น้องทางสปป.นิดนึง
0: ที่ดินเขายังดีอยู่
1: ที
0: ่
1: ดินเขาดีอยู่นะคะก็นึกถึงว่ามันทำแล้วง่ายมากกับทางสปป.ลาวเนี่ยคือโซมขนาดไหนก็แล้วแต่ไปแป๊บเดียวโดนไปครั้งสองครั้งนี่ทุกอย่าง ปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลย
0: ซึ่งอดีตบ้านเราก็ดินดีอยู
1: ่เป็นแบบนั้น
0: นะฮะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการต่างๆเอาเคมีมา
1: เพื่อความ
0: สะดวกให้เราได้รู้จักกัน
1: ที่จริงคนที่นำเคมีเข้ามาตั้งแต่แรกมันก็ไม่ได้ผิดนะพี่ช้างเนาะเพราะว่ามันคือความสะดวกให้กับพี่น้องภาคเกษตรเพื่อเป็นการพัฒนาให้ผลผลิตดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายแรกที่เรานำเข้าเคมีมาตั้งแต่สมัยก่
0: อ
1: นแต่พอเอามาใช้แล้วอ่ะเขาลืมหลงลืมภาครัฐหลงลืมที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องภาคเกษตรว่า
0: คุ
1: ณใช้ได้นะแต่คุณต้องปรับสภาพดินไปต่อเนื่องนะคุณต้องมีการแบบไม่ใช่ยืนพื้นเคมีอัดเคมีจามาตลอด
0: ครับ
1: บางทีลืมแต่ว่าบางคนพอได้ใช้เคมีสักครั้งเนี่ยโ
0: ห
1: มันส่งผลดีมากไวมากแล้วก็เลยติดอกติดใจติดอกติดใจก็ไอ้นี่แหละดีที่สุดแต่ใช้ไปเรื่อยๆ
0: จะไปเหนื่อยทำอย่างอื่นดีทำไม
1: ใช่นะก็ใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเกิดปัญหาทางตันเราจะเห็นว่าเอ๊ะพอถึงเวลาระยะนึงเมื่อก่อนทำไมติดดอกออกผลดีจังเลยแต่พอถึงระยะนึงทำไมมันตันมันได้ผลผลิตน้อยทำไมมันแกลนทำไมเรื่องโรคทำไมปัญหามันเยอะขึ้นทุกปี
0: ครับ
1: เพราะเราลืมไปแหละว่ากระบวนการทั้งหมดมันมาจากการกระทำของเราทั้งหมดเลยนะบางคนก็ไม่เอาเคมีเลย
0: ครับ
1: ไม่เอาเคมีเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าฉันยังรักสุขภาพดินยังรักสุขภาพของตัวเองแล้วก็ยังคาดหวังว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เป็นทางที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ได้ถามว่าในความการปลูกเกษตรอ่ะพี่ช้างในการทำพืชเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของตัวบำรุงมันมีทั้งเรื่องตัวแก้ปัญหา
0: ครับ
1: มีทั้งเรื่องตัวป้องกันมันมีหลากหลายเพราะมันหลายบริบทในการทำ
0: ครับ
1: นะกว่าจะแปลดินออกมาสภาพดินเป็นแบบไหนเหมาะไม่เหมาะบางคนก็ให้วิชาการมาว่าคุณต้องเอาดินในแปลงนั้นไปตรวจนะคะหาค่าธาตุอาหารค่าธาตุอาหารหาได้นะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่หาไม่ได้
0: ครับ
1: แต่ด้วยแล็บที่จะมาหาค่าธาตุอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีทุกอำเภ
0: อ
1: แล้วมันไม่ได้มีทุกจังหวัดอย่างภาคใต้เนี่ยอยู่นู่นสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: แล้วเวลาคุณส่งไปแล้วคุณคิดว่าประชากรที่ใต
0: ้เยอะ
1: กี่จังหวัด
0: เมื่อไหร่จะรู้ผล
1: ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะรู้ว่าดินของเราเนี่ยมีโพแทสเท่าไหร่มีไนโตรเจนเท่าไหร่มีอะไรเงี้ยเรากว่าจะรู้เรารอได้ไหมเรารอไม่ได้
0: ครับ
1: ดังนั้นมันไม่ผ่านการรออยู่แล้วแต่สิ่งที่เราสามารถรู้เองได้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องมีอุปกรณ์บ้างเล็กๆน้อยๆลงทุนไม่มาก
0: ราคาไม่แพงอ่ะ
1: ก็เหมือนเราลงทุนจอบนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็เอามาวัดค่า pH ก่อนได้
0: เบื้องต้นเนาะ
1: เบื้องต้นก็คือเอามาวัดค่า pH ซึ่งถามว่าค่า pH ทุกคนจำเป็นต้องใช้ไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นอีกถ้าคุณปลูกพืชอยู่แล้วคุณรู้ได้จากการที่ต้นไม้มันแสดงออก
0: ครับ
1: ถ้าต้นไม้แสดงออกเหลืองแล้วใบเริ่มร่วงใบเหลืองเริ่มร่วงยอดไม่เดินอันนี้คุณตีไปเลยประเด็นแรกก็คือดินคุณมีปัญหาแล้วดินคุณต้องเป็นกรดแล้วแน่นอนทำไมทั้งสวนเนี่ยมันเสียอยู่ประมาณ2สวนและต้นที่เสียเนี่ยโรคก็จะกระจายง่ายก็เพราะว่าดินตรงนั้นมันเป็นกรด
0: ครับ
1: แล้วพอดินเป็นกรดแก้ปัญหาไม่ใช่การอัดปุ๋ยทางดินลงไปดินเป็นกรดก็เหมือนคนละค่ะกำลังปวดฟันโยกทั้งปากเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวไหวไห
0: ม
1: อย่างมากก็ดูดน้ำเต้าหู้เถอะค่ะนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยบางคนไม่รู้ปลูกพืชคือมีที่ดินแต่ไม่ได้ศึกษา
0: ครับ
1: เห็นเพื่อนปลูกก็ปลูกด้วยก็ทำตามทุกอย่างเลยแต่ทำตามเขาดินเราไม่เหมือนกันนิสัยเขานิสัยเราไม่เหมือนกันนะคะเห็นเพื่อนไปแล้วเอ้ยไปแล้วเอาอะไรขึ้นรถไปบ้างบางคนเขาหลอกนะพี่ช้างเขาห่อนะเขาปกปิดนะคะเขาไม่ได้บอกเราทุกคนคือนิสัยคนไม่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเราจะปลูกอะไรเพื่ออะไรแล้วระหว่างทางมันจะต้องเจออะไรบ้างมันจะทำให้เราเรียนรู้ในทุกๆรอบนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่มันต้องผ่านประสบการณ์ทั้งนั้นในการจัดการแต่อยู่กับเกษตรเนี่ยมันวัดถึงความอดทนคนเกษตรคือคนที่ต้องอดทนค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศอดทนต่อปัจจัยเสี่ยงเยอะแยะมากมายมันก็มันเลยทำให้เราใจเย็นหรือเปล่าพี่เกียมไม่เข้าใจ ว่าจนเราใจเย็นเย็นไปหมดทุกเรื่องแล้วก็รอดินฟ้าอากาศแล้วกันบางทีเกิดความท้อง่ายคนทำเกษตรเกิดความท้อถอยง่ายทำแล้วไม่สักเซสทำแล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จมันก็เกิดผลเสียคือเราท้อง่ายพอเราท้อปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนประเภทของพืชที่เราปลูก
0: ครับ
1: ปลูกก็ไม่ขึ้นไถทิ้งปลูกมา4ปี5ปีแล้วก็ไถทิ้งซะแต่ลืมว่าเฮ้ยเราเปิดใจแล้วก็ทดลองดูเหมือนคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนู้นเหมือนเดือนที่แล้วเนาะว่าลูกค้าบอกว่าปลูกปาล์มมา10ปีแล้วยังไม่เคยได้สักทลายเลยไม่ได้ปลูกน้อยๆด้วยนะปลูกทั้ง10ไร
0: ่ครับ
1: ยังไม่เคยได้สักทลายเลยปาล์มมันเป็นตัวผู้ทั้งแปลงหรือเปล่าคุณเกียร
0: ์ก็จะเลิกปาล์ม
1: ก็จะเลิกปาล์ม
0: แล้วปลูกอย่างอื่น
1: ปลูกอย่างอื่นแต่ทนมาตั้ง10ปีพี่ช้างในพื้นที่10ไร่วันนี้เกียร์บอกว่าขอทนต่ออีกสักประมาณ5เดือนได้ไหม
0: ครับ
1: ขอ5เดือนแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เดือนแรกลองทำดูสิเรากล้าท้าเรากล้าลองคือคุณเปิดใจมาแล้วคุณลองดูว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยมันส่งผลจริงๆส่งผลดีให้กับสวนให้กับดินจริงๆเลยไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: น้ำดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะพี่เกียร์ครั้งแรกเลยนะเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยไปหวานคือคนงานเนี่ยเอามา1กกแล้วก็ลองไปแช่ปกติแล้วก็ไปหวานพี่ช้างมันไม่ได้ออกทั้ง1กกนะพันเดียวกันเอามาจากที่เดียวกันแต่จากใน1กระสอบอะแบ่งออกมา1กก
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้แช่ปุ๋ยไม่ได้แช่อะไรนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้แช่ปุ๋ยแบคแคทเลยแต่แช่น้ำปกติที่ตามกระบวนการเดินที่เราทำกันอยู
0: ่ครับ
1: นะคะอัตราการงอกมันเหลือแค่ครึ่งนะคะในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือในกระสอบอะเกียร์ให้ไปแช่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันทำไมอัตราการงอกมัน 100% ล่ะซึ่งเกียร์ก็อยากจะส่งต่อเรื่องนี้ให้พี่น้องที่ทำนานะได้รู้ได้สัมผัสได้เข้าใจว่านาเราทำไป1ไร่ไม่จำเป็นต้องได้แค่300กิโลนะคะ
0: ครับ
1: มันจะไม่ได้แค่นั้นแน่นอนขอแค่เราได้ลงมือทำเราได้ข้าวที่สวยได้ข้าวที่มันน้ำหนักดีแน่นอนนะคะขอแค่น้ำไม่ท่วมอีกนะพี่ช้างเนาะ
0: ใช
1: ่นะคะก็นี่ก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร
0: ครับ
1: แล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนคนเกษตรอยู่ในความอดทนอยู่แล้วพี่ช้างอดทนทุกอย่างอดทนต่อแดดอดทนต่อฝนอดทนต่อดินฟ้าอากาศแล้วก็อดทนต่อการโดนถูกทำลายโดยการกดราคา
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันอยู่กับเราพี่น้องภาคเกษตรอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เราอยากพาทุกคนหนีอะไรหนีโดยการเอาคุณภาพเอามาชูในเมื่อเรามีคุณภาพที่ดีมันจะกดเราได้แค่ไหนคุณภาพที่ดีวันนี้ที่บทสรุปที่ผ่านมานะ90กว่าเปอร์เซ็นต์จากกลุ่มลูกค้าของเราที่ใช้เราแบบจริงๆพี่ช้าง
0: ครับ
1: ผลผลิตขึ้น AB 75ขั้นต่ำทุกชนิดพืชทุกชนิดพืชได้ AB 75% ขั้นต่ำทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนี่โอ้โหแบบอย่างดีอ่ะพี่น้องชุมพรเนี่ยปลูกกาแฟอยู่พี่น้องทางเหนือปลูกกาแฟอยู่คุณลองทำตอนนี้เกียร์พัฒนาให้กับทางฝั่งสปป.ลาวได้เยอะมากๆกับพื้นที่ที่ปากสองชาย
0: ครับ
1: แล้วเขาแฮปปี้มากๆกับการได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับกลุ่มกาแฟกาแฟไม่ว่าคุณจะปลูกสายพันธุ์ไหนไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าได้หมดขอให้คุณใช้แล้วคุณจะรู้ว่าการที่จะมันต่องาได้ดีแล้วงาเดิมอ่ะออกเป็นดอกเป็นผลให้เราได้อีกเนี่ยมันมาจากการดูแลการบำรุงพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะมันอยู่แต่การดูแลและการบำรุงเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องภาคเกษตรทุกคนได้เข้าใจกระบวนการทำงานของพวกเราเองนะคะไม่ว่าเนี่ยปลูกทุเรียนปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่คุณเข้าใจแล้วคุณลองปฏิบัติเขาดูบอกแล้วปุ๋ยเราใช้ไป 5-7 ครั้งไม่ดีย
0: ินดีคืนเงิน
1: คืนจริง
0: ๆ
1: นะคะมาชั่วโมงที่แล้วเราค้าง
0: เรื่องของทุเรียนนะครับปราจีนบุรีแต่ว่านิดนึงนะครับว่า เรื่องราวของพี่น้องครับคือบางทีเนี่ยพอเราปลูกอันนี้แล้วเราไม่เห็นผลนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นโดยที่เราไปโทษต้นไม้ไปโทษพืชแต่ไม่เคยไปดูดินเลยว่ามันเป็นยังไงอาหารพอไหมนะกระบวนการในการทำงานใส่ปุ๋ยของคุณที่ผ่านมานี่เป็นยังไงนะครับไม่ใช่ไปโทษต้นไม้อย่างเดียวนะตรงนี้คุณเปลี่ยนกันตายนะชีวิตนี้เพราะมันมีต้นไม้เยอะมากในโลกใบนี้ที่คุณต้องปลูก
1: ไม่โทษการจัดการของตัวเอง ไม่โทษการจัดการตัวเองต้นไม้มีหลากหลายหมื่นชนิดเลยนะ แต่ถ้าเรารู้จักปรับกันไปเรื่อยๆสิ่งที่ปลูกอยู่ตอนนี้อาจจะประสบผลสำเร็จก
0: ็
1: ได้ท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะเรื่องราวของทุเรียนนะครับทุเรียนที่ปราจีนบุรีนะครับ
1: เป็นข่าวกันอยู่นะตอนนี้
0: ใช่นะครับดังมากนะถือว่า
1: เกิดการทะเลาะ
0: มันแต่มันก็มีผลที่ทำให้หลายคนอยากกินทุเรียนปาจีนบุรีไป
1: คือคนรู้จักทุเรียนปาจีนมากขึ้น
0: คนรู้จักมากขึ้นจะลองมานั่งคุยในรายการไง
1: ทุเรียนปาจีนคนก็จะรู้จักมากขึ้นนะคะว่าเอ้ยทำไมต้องปาจีนถึงอร่อยล่ะแต่พี่เกียร์ก็ยังมองเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเกียร์คิดว่าท่านผู้ฟังก็ส่วนหนึ่งคงจะคิดเห็นเหมือนเกียร์ก็คือทุเรียนถ้าตัดสุก
0: ก็อร่อย
1: อร่อย
0: ครับแต่ที่เขาบอกว่าการที่ทรงไม่สวยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ไม่จริง
0: ของที่นี่
1: เพราะคุณไม่ได้
0: เนื้ออร่อยแต่ทรงไม่สวยปกติเลย
1: อันนี้คือพวกองุ่นเปรี้ยวกลุ่มคนองุ่นเปรี้ยวที่คิดว่าคนอื่นทำสวยฉันไม่สวยฉันก็สู้เขาได้เป็นไปไม่ได
0: ้
1: ดูอย่างที่พี่เกียร์ซื้อมาจากแฟนเพจสิ
0: ครับ
1: พี่เกียร์บอกว่าพี่เกียร์ซื้อทุเรียนมาถ้าใครที่ติดตามในไลฟ์สดของแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทพี่เกียร์พยายามแบบมันมาพร้อมกันพอดี
0: ครับ
1: ก็คือสวนของน้องยิกับน้องปิ่นส่งมากับสวนที่เราซื้อมาจากแฟนเพจพรีเมียมอ่ะ
0: ครับ
1: มันมาพร้อมกันเลยพอมาปุ๊บแล้วโอ้โหดีเลยฉันก็กดหน้าจอไลฟ์สดเลยแล้วก็เปิดกล่องกันให้ดูสดๆว่าเอ๊ะดูมันที่ผิวมันเป็นแบบไหนน้ำต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ครับ
1: ส่งน้ำต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะวันนี้เกียร์ได้มีโอกาสแกะทุเรียนจากแฟนเพจพรีเมียมหมดแล้ว2ลูกแกะหมดแล้ว2ลูกแล้วก็ได้แกะสวนของน้องยิปนัดดาแล้ว2ลูกนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูทางหน้าแฟนเพจแล้วกันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกแรกที่เราซื้อจากเพจพรีเมียมขายกิโลละ280นะคะท่านผู้ฟังเขาขายมากิโลละ280เราซื้อมา2ลูกจ่ายเงินไป 1,569 บาทจริงเหรอ 1,596 บาทนะคะได้มา2ลูกนะคะลูกนึงเนี่ยหนามจะโตๆ
0: ครับ
1: นะคะอีกลูกนึงหนามจะหยีหน่อยแต่ว่าทั้ง2หนามเนี่ยจะไม่มีความเงาความวาวในหนามในหนามจะไม่เงาไม่วาวแล้วก็มี5ภูเหมือนกันหมดทั้ง2ลูกนะคะแต่เป็น3ภูใหญ่2ภูเล็กทั้ง2ลูกนะพอแกะมาปุ๊บเม็ดนิดเดียวพี่ช้างเม็ดเล็กมาก
0: เม็ดเล็กนี่คือเนื้อเยอะเหรอครับ
1: โน่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุ่มยุ่มเขาเรียกว่าอะไรยุ่มเขาเรียกว่าอะไร
0: ขนาดของเมล็ดมาแหละ
1: โน่ไม่ใช่เมล็ดข้างใน
0: ใช่ใช่กันเนี้ยเข้าใจ
1: ลูกค้าเข้าใจใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมก็คือรวมเนื้อรวมเม็ดแล้วมันเล็กมากพอแกะมาปุ๊บอัตราความเหนียวหนาบางต่างกันนะหนาเนื้อหนาต่างกันเมล็ดข้างในเนี้ยต่างกันแต่สิ่งที่มันบอกได้ก็คือเปลือกมันหนามาก
0: เปลือกหนา
1: เปลือกหนามาก
0: คุณซื้อเปลือกเหรอตกลง200กว่าบาท
1: ก็ไม่ได้กินเปลือกไงกินข้างในทุกคนก็บอกว่ากินข้างในแต่ถ้าคุณรู้จักเลือกทุเรียนคุณต้องเลือกทุเรียนที่หนามหยี
0: ครับ
1: หนามแหล
0: ม
1: แล้วก็จิ๊ดกันหนามทีๆจิ๊ดๆกัน
0: นะบาง
1: แล้วก็หนามแหลมเปลือกจะบางคุณจะได้เนื้อเยอะเราจะได้บริโภคกันแบบเต็มที่อีกหน่อยในครอบครัว
0: แต่ถ้าใครอยากจะได้เปลือกทุเรียนมาทำถาดอะไรเงี้ยครับ
1: คุณก็ซื้อที่หนามหนาไปคุณก็จะได้เปลือกทุเรียนมาทำถาดแต่ว่าคุณก็จะได้เนื้อน้อยหน่อยนะแล้วพอแกะมาเสร็จเนื้อข้างในพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราก็เทสกันเองแหละกับคนในออฟฟิศนี่แหละก็เทสกันเองว่าเอ้ยเราแกะเนื้อเดียวกันคือเนื้อหามกรอบนอกนุ่มในแต่พอเรากินจากเพจพรีเมียมอาหารท่านผู้ฟังมันกรอบมันหวานนะทั้งกรอบทั้งหวานแต่เนื้อข้างในมันจะเป็นน้ำมันไม่มีความเป็นครีมมี
0: ่
1: มันจะเป็นออกน้ำน้ำอ่ะแต่มันไม่มีกลิ่นเน่านะมันจะออกเป็นน้ำน้ำแต่พอเรามาแกะสวนของน้องยินะคะเราได้ความหวานความมันแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วเนื้อเป็นครีม
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้ที่ไม่ได้เอามาให้ดีเจช้างเพราะดีเจช้างชอบกินเนื้อสุกกว่านี
0: ้
1: แต่พี่เกดแกะก่อนนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทานที่เนื้อสุกที่พี่ช้างชอบนะก็กลายเป็นครีมมี่เราก็พยายามเรียนรู้เพื่อที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามทำคุณภาพให้มันดีเนี่ยดีเพื่ออะไรดีเพื่อรสชาติข้างในแล้วปีหน้าเขาก็จะปักหมุดว่าส่วนคุณฉันเอาอีกเหมือนอย่างส่วนแม่โสอ่ะพอได้ชิมไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ย แม่โสมีเท่าไหร่เขาเหมาคือแม่โสสวนไม่ได้ใหญ่ท่านผู้ฟังนะต่อให้ลูก12กิโลเขาก็เอาซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละบริโภคข้างในแต่พี่เกียรติก็เลยไม่มั่นใจว่าปลาจีนเนี่ยหรือว่าเราจะควรจะซื้ออาจารย์เบียร์มาอีก
0: เพื่อจะต้องฝั่งอาจารย์เบียร์สิ
1: ส่งฝั่งอาจารย์เบียร์เอาสวนเจสิมมาหน่อย แล้วจะบอกให้ฟังไม่ใช่อะไรเกียร์ก็ชอบทดลองอ่ะท่านผู้ฟังเราก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เราส่งต่อให้กับพี่น้องภาคเกษตรเนี่ยได้ประโยชน์จากเราจริงๆหรือเปล่านะคะมันเลยเกียร์ไม่ได้ตะเวนหาทุกสวนว่าฉันต้องกินของลูกค้าฉันทุกสวนนะไม่มันเป็นการรีเช็คกับตัวเองกับคนที่เอาไปใช้แล้วเขาได้ประโยชน์จากเราจริงๆหรือเปล่านะเกียร์ได้กินหมดแหละมายงชงมันบางอย่างเราไม่ได้ขออย่างสวนน้องยิเนี่ยไม่ได้ข
0: อ
1: แต่เป็นสิ่งที่น้องยิเขาส่งให้รองนรินทร์พี่เกียร์ก็ไม่ได้ขอรองเขาส่งมาให้ซึ่งเราก็บอกแค่ว่าน้อยพอไม่ต้องให้มากน้อยๆพอไม่ต้องให้มาเยอะเราแค่ต้องการรู้ว่าเปลือกมันบางจริงไหมน้ำหนักคุณได้ดีจริงไหมแล้วเนื้อมันสีสวยรสชาติอร่อยจริงไหมนะคะรอสวนน้องปิ่นซึ่งเป็นน้องสาวของน้องยิส
0: ับ
1: ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเทสอีกว่าสองแปลงนี่คือเชื่อไหมว่าสองแปลงลูกทรงเหมือนกันหมดเลยทรงเหมือนหนามเหมือนห้าภูเหมือนกันทุกลูกค่ะท่านผู้ฟังก็เลยยังงงว่าน้องยี่บอกปีนี้ไม่ค่อยรอดใช่พี่เกียร์เข้าใจเพราะปีที่แล้วน้องยี่ไม่ขาดน้ำปีนี้น้องยี่ขาดน้ำเบ่งภูได้ไม่เต็มแต่ภูมา5ภูเป็นคืบเหมือนกันลูกใหญ
0: ่
1: เราได้เนื้อเต็มเมื่อเราเทียบกับเพจพรีเมียม
0: ครับ
1: เพราะทั้ง 2-3 ที่ที่เอามาเนี่ยพี่เกียร์ไม่ได้เลือกเองกับมือสักเม็ดเดียวสักรูปเดียว มันมาจากการที่เขาส่ง
0: เขาเลือกมาให้
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้แล้วขอให้ใช้ต่อเนื่องน้องยี่นี่3ปีเข้าปีที่4น้องยินี่เข้าปีที่4ถือว่าประสบผลสำเร็จมาผู้ใหญ่อ้าย
0: ครับ
1: ก็บอกมาว่าผลผลิตเยอะกว่าปีที่แล้วพี่เกียร์พอมาใช้แบ็คแคทมากขึ้นนะคะ
0: ดกขึ้นกว่าเดิม
1: น้ำหนักดีดกขึ้นกว่าเดิม
0: ครับ
1: แม้กระทั่งพี่สมบัติคงกระแดะที่อยู่ที่ช่องไม้แก้วจังหวัดชุมพรอำเภอเลยนะทุ่งตะโก
0: ครับ
1: ก็โทรมาด้วยน้ำเสียงดีใจจริงๆวันนี้พี่เกียรติจะโทรหาพี่สมบัติให้ได้ยินเสียงพี่สมบัติ
0: ครับ
1: พี่สมบัติติดต่อไม่ได้นะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากเสียงจากชุมพรบ้างพี่สมบัติบอกว่าผลผลิตพอใช้แบล็คแคทมากคือพี่สมบัติใช้แบล็คแคทมาปีนี้ปีที่3แต่ทุกทีพี่สมบัติจะใช้ตอนทำใบ
0: ครับ
1: พอเวลาทำลูกทำดอกไม่ใช้ละงดแล้วค่ะแล้วพี่เกียรติมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมสวนพี่สมบัติปีที่แล้วแล้วก็บอกพี่สมบัติลองทำแบบนี้ดูนะแบ่งแปลงมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดพี่เกียรติแนะนำแบบนี้เพราะต้องการที่จะให้พี่สมบัติได้เห็นว่ามันต่างจริงๆนะสุดท้ายปีที่แล้วพี่สมบัติได้ประมาณ 3-4-5 ตันแต่ปีนี้ได้10กว่าตันแล้วค่ะยังตัดไม่หมดด้วยซ้ำแล้วก็พูดแล้วคือน้ำเสียงเขายิ้มกับเรา
0: ครับ
1: เราก็มีความสุขกับพี่สมบัติด้วยนะคะก็ไม่ได้ใช้เยอะนะประมาณไม่เกิน3หลังค่ะพี่สมบัติต่อปีไม่ได้เยอะค่ะ 90,000 กว่าบาทท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: 90,000 กว่าบาท3หลังนะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เขาเกินคุ้มที่เขาได้จากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทเราก็ดีอกดีใจนะคะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอพอคุณได้แบบนั้นพี่เกียร์ก็ยิ่งแบบอิ่มใจมีความสุขจริงๆในการได้ทำแล้วพ่อพี่ก็มีความสุขด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อพี่ก็ได้รับข่าวสารอยู่เหมือนกันว่าแต่ละคนได้อะไรลูกสาวมาทำอะไร
0: ครับ
1: ให้กับชาวบ้านลูกสาวมาทำอะไรให้กับคนไม่หลอกเขานะพ่อนี่จะย้ำนักย้ำหนาเลยพี่ช้างว่าทำอะไรก็ได้อย่าหลอกคนกินนะลูกอย่าหลอกคนรวยอ่ะทำยังไงก็รวยได้บ้างถ้าคุณขยันคุณก็ต้องได้รวยแต่รวยแบบไหนให้ถูกแล้วก็สุจริตต้องรวยที่สุจริตแล้วคุณจะรวยแบบยั่งยืนนี่คือคำพูดที่พ่อเขาสอนเรามาบางทีรวยไม่ได้นับเป็นเม็ดเงินนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะเราไม่ได้นับเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้ขัดสนจนแบบไม่มีเงินทองใช้เพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพี่เกียรติจะทำงานเยอะมากนะค่อนข้างที่จะมีแต่ตอนนี้ที่บ้านมีแต่บอกว่าช่วยอยู่บ้านบ้าง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำนากันดี
1: วันนี้เราจะไปทำนากันอีกค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับคุณผู้ฟังสนใจปุ๋ยแบล็คแคทต้องการยาราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้นะครับติดต่อกันมาได้เลยอยากได้ผลผลิตนะเหมือนที่เรานั่งพูดคุยกันในรายการอยากให้ต้นทุนของคุณนั้นลดไม่อยากทำสวนให้มันยุ่งยากนะครับวันนี้ติดต่อมาครับแล้ว ที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยทั้งคนและพืชด้วยน
1: ะ
0: ผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะตัวเราเองก็ปลอดภัยนะครับติดต่อมาครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสวัสดีคุณมายราบสับเสือนะครับสวัสดีคุณจินดาจันหอมด้วยนะครับขอเพลงลาโง่มาครับแล้วก็สวัสดีมะพรนะครับจากเกาะสุกรที่จังหวัดตรังด้วยครับ
1: สวัสดีคุณอันมณีนะคะคุณการคุณกนินนะคะแล้วก็คุณรัตดาคุณรอนนะคะคุณมงคลคุณสายคุณวีรัตมีอะไรเนี่ยคุณวีรัตตุนเหรออ่านไม่ออกขออภัยค่ะคุณสิริวัฒน์นะคะคุณบอกเป็นหยังนะคุณน้องป้อมนะคุณน้องป้อมนี่ก็สุดจริงกับเรานะไม่เลิกไม่ลากันนะครบ7ปีแล้วเราก็ยังไม่เลิกไปกันต่อคุณเกียรติศักดิ์นะคุณสมควรคุณแม่สง่านะคุณลิ้นคุณอมานะโอ้เยอะแยะมากมายที่เข้ากันเข้ามานะต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมพวกเรานะแล้วก็การชมจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปใช้เองในสวนนะเหมือนอย่างพี่สุประโชคบอกมาว่าคุณสุประโชคใช่ไหมจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าคนที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าแบล็คแคทดีมากๆนะแล้วก็ติดดอกออกผลดกดีจริงๆต้นสวยสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆนะอันนี้คือต้องดีใจกับคนที่ตัดสินใจด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกไหนเข้าครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคททุกท่านเลยนะคะคุณจะได้เป็นเหมือนกับทุกแปลงที่เขาใช้เราแล้วเราไม่ได้โม้จริงๆค่ะ
0: ครับนะฮะว่าจะเปิดเพลงนะแต่จอข่าวอยู่นะครับตอนนี้ช่างเทคนิคครับช่วงนี้นะฮะเราก็พูดคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะฮะราคา 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังนะฮะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับซื้อ1ลัง24ชุดในราคา 37,920 บาทครับคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ยBlack Cat นะครับ1ชุดก็จะมีชนิดน้ํา1ลิตรนะครับมีชนิดผงไป1ขวดนะคุณผสมน้ำได้นะครับ 2,000 ลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปฟื้นฟูหรือว่าต้นมันโทรมก็ผสมแบบเข้มข้นนะครับ1ชุดผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับได้เลยนะครับในส่วนของยาราBlack Cat 1นะครับอีก1ผลิตภัณฑ์จากบริษัทของเรานะครับยาราBlack Cat 1นั้นนะครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับหลายชนิดเลยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยครับทำยังไงบ้างยาราBlack Cat 1ก็จะมีฤทธิ์ในการป้องกันนะครับแล้วก็ยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับยังมีฤทธิ์ในการขับไล่นะครับหนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรสำหรับยาราBlack Cat 1นะครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,540 บาทครับ 1,540 บาทนะครับสำหรับในส่วนของยาราBlack Cat 1นะ1ลังมีทั้งหมด12ขวด
1: 12ลิตร
0: เท่ากันนะ12ขวดกับ12ลิตร
1: เท่ากัน
0: ขวดละ1ลิตรนะครับราคาครับ
1: 17,520 บาทไม่เคยจำค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: 17,520 บาทค่ะแป้งๆพี่ชักไม่จำสักที
0: ให้คุณเกียร์ได้พูดบ้างเพราะดีเจพูดยาวเลยเมื่อกี
1: ้เอาล่ะ
0: ขอร้องอย่าเรียกลุงงานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับที่แนะนำกันเอาไว้

0: งานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงว่าขอร้องอย่าเรียกลุงนะฮะพี่อาคมนะครับลุงอาคมฮะ
1: ลุงอาคมสมเหมาะขอมา
0: เออพอบอกว่าขอร้องอย่าเรียกเราก็เรียกซะเลย
1: นะฮะอันไหนที่เขาห้ามเราก็ทำซะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นนิสัยของเรา
0: ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับนะฮะเดี๋ยววันวิสาขบูชาก็จะตรงกับวันพรุ่งนี
1: ้วันที่31
0: นะฮะรายการเราก็มีเหมือนเดิมนะครับ31 พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชา นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชย
1: น
0: ะครับอีก1วันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็แต่หวยออกนะวันที่1หวยออก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับถึงวันชดเชยหวยก็ออก
1: แต่ว่าเชิญชวนนะคะพุทธศักดิกชนท
0: ั
1: ้งหลายนะคะก็สามารถมาร่วมวันวิสาขะกับเราได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาบอกว่าวันที่31นี้เป็นวันมหาอุดถ้าใครสายมูเนี่ยเป
0: ็
1: นสิ่งที่เราควรจะไปเวียนเทียนกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่า12ปีเขาเรียกว่า อะไรนะดาวพระฤหัสจะเวียนมาบรรจบในวันมหาอุดพอดีนะคะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองนะก็ลองไปเวียนเทียนกันดูนะสำหรับวันที่31พฤษภานี้ก็ถือว่า12ปีถึงจะเจอสักครั้งแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่า12ปีข้างหน้าจะเจอแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกเป็นดวงที่ดีจริงๆที่จะมาส่งเสริมให้กับทุกราศีได้รับอานิสงส์จากการอะไรนะเขาเรียกเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสกันพอดีเลย
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีนะครับหลังจากที่เราได้ทราบข่าวว่ามีพี่น้องชาวลาวใช่ไหมที่เขาติดถ้ำอยู่ครับ
1: ในถ
0: ้
1: ำ
0: ใช่ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับว่ามีการช่วยออกจากถ้ำนะครับครบ4คนแล้วนะครับเบ็ดเสร็จชุดที่ค้นพบเนี่ยตอนนี้คือที่ออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยคือ5คนนะครับออกจากถ้ำปลอดภัยแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีก2คนครับที่ยังต้องค้นหาต่อไป
1: เข้าไป7คนเหรอ
0: ใช่ทั้งหมด7ตอนนี้ออกมาได้5
1: ค่ะ
0: เหลืออีก2
1: ก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านทั้งว่าเจ้าหน้าที่ทีมงานที่เข้าไปช่วยนะกับคนที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำจริงๆในช่วงหน้าฝนแบบนี้เราไม่ควรนะ
0: ใช่
1: หน้าฝนแบบเราต้องรู้ด้วยนะเวลาการจะไปทำอะไรในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงนะคะ
0: เราก็ไม่
1: อย่าไปอย่าไปน้ำตกอย่าไปเพราะเดี๋ยวเจอน้ำป่าไหลหลากนะเราก็อย่าไปอย่าพาชีวิตไปเสี่ยงช่วงนี้พายุเข้าทะเลก็อย่าไปล่องเรือก็ไม่ไปนะคะก็อยู่ก็เก็บไว้เที่ยวเวลาที่มันเที่ยวได้สะดวกดีกว่านะมันถึงจะทำให้เราปลอดภัยตรงไหนที่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ลำบากต่อคนข้างหลังก็อย่าไปนะคะอยู่บ้านนะฮะบ้านอย่าให้ร้อนอยู่ที่บ้านแล้วกัน
0: เนาะอันนี้ก็เตือนกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะวันไหนวันที่1มิถุนา
1: ทำไมเอ่ย
0: จ่ายสิครับคนละครึ่ง
1: พี่เกียร์จะถามว่ามันมีพี่เกียร์เห็น
0: จ้า
1: พี่เกียร์เห็นมีแต่คนเข้ามาพูดนะคะว่าเอ๊ะมันจะ 60-40% ได้ยังไงคุณคิดเป็นไหม
0: ตอนนี้มันโดนปั่น
1: ว่า
0: เนี่ยหลายคนก็อาจจะไปเชื่อนะครับว่า60-40ยังไงทำไมต้องเติมถึง677บาทถูกไหมครับ
1: เ
0: นี่ยมันก็มีการปั่นออกมา
1: ไม่แต่มันต้องเติม677จริง
0: ๆถูก
1: ทำไมถึงเติม670ทำไมไม่เติม400ล่ะ
0: 1,000 บาทนั่นคือ 60% ที่รัฐออกให้คุณ
1: 1,000 นั่นคือ60แล้ว
0: นั่นคือ 60% ครับให้ 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: 40% ก็คือ677บาทนั่นคือ 40%หมายความว่าเราอะสามารถจ่ายได
1: ้
0: ต
1: ั้
0: งเท่าไหร่ล่ะ
1: 2,000 เหรอ
0: ไม่สิมันได้มากกว่าม
1: ันก็แค่ 1,600 กว่าบาทสิ
0: มันก็ต้อง 1,667
1: บาท
0: มันต้องไม่ใช่ต้องได้มากกว่านั้น
1: เหรอ
0: แต่ว่าคือเขาไม่ได้คิดว่า 1,000 นั้นคือ 100% ครับ 1,000 นั้นไม่ใช่ 100% 1,000 นั้นคือแค่ 60% ที่เขาให้เรามา60ของเราเติมไป40
1: และ40จากอะไรล่ะจ๊ะที่รัก
0: เพื่อจ่ายได้ 1,000 คือ677
1: แล้วมัน 40% จากอะไรล่ะพี่เกียร์ก็พี่เกียร์จริงปกติเนี่ยที่มีโครงการคนละครึ่งมาตลอด
0: เนี่ยพี่เกียร์แต่ไม่ได้หยิบมา
1: พี่เกียร์ไม่ได้คือไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะท่านฟังคือเกียร์ไม่ได้เข้าไปในส่วนของคนละครึ่งเลยแม้แต่โปรเจกต์เดียวโครงการเดียว
0: คุณไม่ยอมใช้
1: แล้วก็รอบนี้เนี่ยรอบนี้พี่เกียร์สมัครนะ
0: สมัคร
1: แต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มมาว่าได้หรือไม่ได้พี่เกียร์ก็อยากรู้ว่าม
0: ันตอบว่าอะไร
1: มันบอกให้รอ
0: 3วัน
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ ก็น่าจะได้
1: แต่เขาบอกยังเหลือเงินอีก
0: สิทธิ์เหลือ
1: ใช่
0: รอบนี้30ล้านคนลงไม่ครบได
1: ้คนไม่อยากเอาหร
0: อขอให้เยอะ
1: อันนี้คือเยอะเหรอ
0: ใช่
1: แต่ทำไมจริงๆพี่เกมองว่านะคนเรานะเวลาให้มาแล้วมันสิทธิว่าคนนั้นจะรับไปใช้อะไรบ้างพี่เกก็มองว่าไม่ควรจะกำหนดว่าคุณต้องใช้แค่วันละ200อ่ะเพราะยังไงมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไหม
0: เขามีวัตถุประสงค์ว่าร้านที่อยากให้เราจ่ายอ่ะเป็นร้านประเภทไหนใช่ไหมก็เนี่ยส่วนมากร้านค้าก็จะเป็นพวกขายกับอาหารข้าวแกง
1: ไม่พี่เกียร์รู้เลยเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะกรบจับแม่ค้ากลุ่มนี้เข้าภาษีค่ะคุณ
0: ไม่ผมฟังอาจารย์วีระมาแล้วเรื่องนี้อาจารย์วีระก็บอกว่าเนี่ยใช่คนเนี่ยเข้าใจแบบนั้นแต่อาจารย์วีระถามว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่าพวกคุณเข้าภาษีจริงๆอะนะร้านเล็กร้านน้อยอะเวลาคำนวณภาษีจริงอะคุณจ่ายน้อยมาก
1: เพราะรายได้เราไม่ถึง
0: ถูกต้องไหมครับ
1: แต่พี่ช้างรู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ย
0: แต่ร้านใหญ่ๆอะอย่างคุณอะร้านใหญ่ไง
1: เดี๋ยวเมื่อเช้านะ มีลูกค้ามานั่งอยู่นะมานั่งแล้วเขาก็พูดเรื่องนี
0: ้
1: เขาพูดว่าเนี่ยแทนที่เราจะไปกินร้านเล็กร้านน้อยที่คนไม่เยอะเราก็มาอุดหนุนร้านใหญ่
0: อ
1: ีกเพื่อนอีกคนบอกร้านเล็กร้านน้อยมันไม่อร่อยอะกูจะกินได้ยังไงพี่เกียร์ก็เดินฟังเฉยอะไรเงี้ยเราก็เดินฟังเฉยอะนะแต่ลูกค้าเขาพูดกันเองว่าเนี่ยเราได้คนละคือหมายถึงโครงการ
0: แต่คุณไปกินร้านใหญ่อะคือร้านใหญ่เขาจ่ายภาษีนะ
1: จ่ายค่ะจ่าย
0: มันจะกลับมาหาคุณนะ
1: อันนี้คือเรื่องจริง
0: แต่ร้านเล็กอะเขาจ่ายน้อยมาก
1: อ้าวหาบเล่ไม่ได้จ่ายหรอก
0: มันไม่ถ
1: ึ
0: ง
1: เล่เ
0: จ๊งมันเป็นอะไรนะเขาเรียกบุคคลธรรมดา
1: แค่คนขายลอตเตอรี่มันยังไม่จ่ายภาษีเลย
0: เออ
1: แต่ไรายได้ลอตเตอรี่นี่เป็นแสนนะเดือนนึงน่ะ
0: ไม่รู
1: ้รู
0: ้ มีปัญหากับคนขายลอตเตอรี่นะเราอ่ะ
1: ไม่ใช่มีปัญหากับคนขายลอตเตอรี่ คือเนื่องด้วยว่าตัวเกียร์เนี่ยเปิดร้านอาหารนะฟัง พอเวลาเปิดร้านอาหารเนี่ยเกียร์จะให้เกียรติแก่ลูกค้าที่มาทานในร้านซึ่งคน100คนเนี่ยไม่ได้ชอบลอตเตอรี่ทั้ง100
0: อ
1: ันนั้นไม่ว่ากันเขาก็จะรำคาญแล้วเขาก็ด่าเราว่าทำไมไม่รู้จักห้ามไม่ให้มาขายเพราะฉันจะกินข้าวเดี๋ยวก็จะมายืนขายหรือว่าคนที่มาเล่ขายของตามร้านคนอื่นนะคะซึ่งพี่เกียร์ก็บอกว่าคนที่จะมาขายร้านตังเกียร์ขายได้นะแต่ขอให้ยืนขายหน้าร้านอย
0: ่
1: าไปเดินตามโต๊ะถ้าลูกค้าจะไปซื้อเ
0: ขา
1: ไปซื้อเองนะคะแต่พูดไม่ฟังไงพอพูดไม่ฟังมันเกิดความเราเนี่ยฟีดแบ็กเวลาลูกค้าบ่นด่าเราอ่ะเราก็เบื่อที่จะแก้ปัญหา
0: เหมือนลูกขายส้มโอแกก็มีปัญหา
1: ว่า
0: แกมาจอดขายตรงนั้นหน้าร้าน
1: ใช่แล้วก็พอถึงวันนึงเนี่ยมันเกิดเหตุค่ะท่านผู้ฟังคือลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อสัตว์ทุกคนแม่ค้าเขาก็จะสะพายลุงลังมีทั้งแผงมีทั้งกระเป๋าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วเขาขโมยของที่ลูกค้าวางที่โต๊ะขโมยเงินลำบากพี่เกียร์อีกในการต้องไปตรวจกล้องวงจรปิดต้องการไปสอนอแล้วไปหาคนซึ่งมันลำบากแล้วเราก็เลยแบ่งความรู้สึก
0: ป้องกันไว
1: ้ป้องกันดีกว่าอย่าให้เกิดปัญหาภายในร้านเราเพราะว่าที่ผ่านมาเปิดร้านมา20กว่าปีเนี่ยของลูกค้าที่ลืมตั้งไว้ถ้าพนักงานเราเจอไม่เคยมีใครหาย
0: ครับ
1: เงินไม่มีใครหายค่ะพี่ช้างทีนี้เนี่ยเราจะมาหายเพราะบุคคลนอกที่มาหารายได้ในพื้นที่เราเป็นไปไม่ได้เพราะพี่เกียร์บอกว่าพี่เกียร์ลงทุนเยอะมากกับร้าน
0: ครับ
1: แต่คุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคุณก็ยืนขายหน้าร้านสิมันจะได้ไม่เป็นปัญหาอันนี้มันก็เป็นหลายเรื่องเป็นปัญหาโลกแตกอะพี่ช้าง
0: ไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเข้ามาขายแหละเรานึกถึงตัวเราเวลาเราไปนั่งที่ร้านไหนสักแห่งนึงนั่งคืนนึงแหมมาทีมัน10เจ้าอะ
1: เบื่อฉันจะไม่ได้คุยอะไรกับใคร
0: ฉันเสียเวลาการที่ต้องคอยปฏิเสธไงนึกออกไหม
1: ใช่
0: ไม่เอาครับสักพักนึงก็มาอีกแล้วไม่เอาครับ
1: พอคนที่3มาก็ว่าไม่เอา
0: เพื่อนที่3ก็น่าเห็นดูอีก
1: นะเกียร์เข้าใจนะว่าบางคนที่แบบคอหวยคอลอตเตอรี่จริงๆเขาก็ต้องมีทีวิธีการหาอยู่แล้ว
0: เขาร
1: ู้
0: จะ
1: ซ
0: ื้อตรงไหนเขาก็ไปก็ถ้าอยู่นครก็ไปท่าม้าก็ไปวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ
1: แล้วเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็เยอะแยะ
0: เป๋าตัง
1: ออนไลน์ก็เยอะแยะนะท่านฟังก็เลยกลายเป็นว่าคุณเกียร์มีปัญหากับคนขายลอตเตอรี่แต่มันก็แปลกนะคนพวกนี้ถ้าไม่มีพี่เกียร์อยู่ที่ร้านก็เต็มร้านเลยแต่พอพี่เกียร์ยืนที่ร้านปุ๊บมันก็โหแตกกันเหมือนแบบไอ้นี่เลยแบบเพิ่งแตกรังเลยค่ะท่านผู้ฟังพอเห็นหน้าเกียร์ปุ๊บยกมือไหว้ทีแล้วก็วิ่งหนีเลยเพราะว่าเกียร์ดุมากเลยนะเกียร์บอกให้
0: ไม่ได้เจอที่ร้านตัวเองอย่างเดียวแล้วไปเจอที่ร้านข้างนอกเขาก็กลัว
1: ให้ช้างไปเห็นแล้วก็เขาเจอเกียร์นั่งทานอาหารที่ร้านอื่นเขารีบยกมือไหว้แล้วอุ้ยเจอเจ๊แล้วก็รีบยกมือไหว้แล้วก็ไป
0: ลืมไปคิดว่าร้านคุณเกียร์ด้วยเวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่น
1: ะ
0: เดี๋ยวจะไปมาเล่าให้ฟังวิธีจดไว้แล้ววันนี้นั่งดูอยู
1: ่
0: เรื่องการคำนวณนี่แหละใช่ว่าเขาคิดยังไงก็งงๆอยู่เหมือนกันครับพรุ่งนี้เจอกันวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายทหารกองทัพบกไทยได้รับประกาศเกียรติคุณจากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเกาหลีพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลเกาหลีใต้พันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติพม.ลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อร่วมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้กระทรวงพม.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ตกลงความร่วมมือกันในการบูรณาการฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมดังนั้นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นนวัตกรรมการบริการควบคู่กับนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านับเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพม.สู่องค์กรดิจิทัลของรัฐบาลนักบินอวกาศเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจยาวนานในอวกาศคณะนักบินอวกาศจีน3นายจากภารกิจโซนโจ21ประกอบด้วยจางลู่อู่เฟยและจางหงจ้างเดินทางด้วยเครื่องบินถึงกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนแล้วหลังร่อนลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อค่ำวันศุกร์นักบินทั้ง3เดินทางมากับยานเซินโจ22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจ21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็นภารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษ
5: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: การเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โกรกีน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ต่อนะคะกับพิมดาและเสริมคริสนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะเปิดเพลงจ่อคิวฮิตกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจบไปเลยเนี่ยนะคะเป็นเพลงจ่อคิวฮิตเพลงแรกนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาจ่อคิวฮิตเนี่ยมาเปิดเลยต้นชั่วโมงเพลงแรกเลย1 2 3 4 5เดี๋ยวเรียงกันมาเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเพลงแรกเลยของจ่อคิวฮิตนะคะประจำวันที่1ถึง5มิถุนายนนะคะก็คือชื่อเพลงว่าคำเอ่ยค่ะเพลงนี้เนี่ยจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์สังกัดเฟรนด์มิวสิกคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นๆชื่อพี่ยุ้ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ยุ้ยเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามาวันนี้ค่ะมาอยู่เบื้องหน้าละเป็นศิลปินแล้วนะคะแต่งเองร้องเองค่ะเพลงนี้คำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจสซี่นั่นเองนะคะอ่ะลองดูกันละกันเนาะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าชื่นชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จ่อคิวฮิตเพลงที่2เลยค่ะเพลงนี้นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนานะคะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะชื่อเพลงว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะ

0: ขี่เราบ่ขี่ตัว
1: ค่ะ
0: ลวงข้าวอัญชนานะครับสังกัดท็อปไลน์
1: อัญชยาหรือเปล่าอ่ะทำไมอันนี้อัญชนาอันนู้นอัญชยาเอ๊ะเขาชื่ออะไรกันแน่นะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนให้คนรู้บ้าง
0: ครับไลน์มิวสิกนะครับก็ได้คำร้องทำนองได้ดิวพีระพลเรียบเรียงโดยสวัสดิ์สารคามครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกๆเนาะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ากระแสของเพลงแบบหมดล่ำอย่างเงี้ยมาแรงนะคะนะก็ฝากด้วยกันละกันนะคะฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะมาถึงเพลงที่3กันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราอยู่เดือน5แล้วเราอยู่เดือน5กันแล้วน้องคริสย
0: ่
1: างเข้าเดือน6กันแล้วเพราะฉะนั้นเดือน6ก็จะต้องมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาเสมอๆเลย
0: ม
1: ัน
0: คืออะไรคร
1: ับ ไม่ว่ายุคสมัยไหนมันก็จะมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาตลอดเลยแล้วเดือนอื่นไม่ค่อยมีด้วยนะ
0: มันช่วงฝนตกไง
1: ใช่ไหมมันก็จะมีก็เพลงนี้นะคะจากพี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์นะคะชื่อเพลงว่าฝนเดือน6และชื่อเพลงก็ซ้ำกันเยอะนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูว่าเป็นเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่หรือเป็นเพลงใหม่เลยของพี่เฟรนด์ชิปนะคะลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ฝนเดือนหกครับเฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์ครับ
1: ค
0: ต
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นฉบับเป็นรุ่งเพชรแหลมสิงห์
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ผ
1: ค
0: ม
1: ะอันนี้ไงเอามาทำใหม่จ
0: ใช
1: ริ
0: ่
1: ง
0: ใช
1: ๆด
0: ่
1: ้
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: นะ
0: ใช
1: คะ
0: ก
1: ถ
0: ั
1: ึ
0: บ
1: งว่า
0: คร
1: ล
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะชื่อเพลงคุ้นๆจังเลยฝนเดือน6นะคะก็ต้นฉบับคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: คำร้องทำนองได้ครูไพบูลย์บุตรขันเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยพี่จิรวัฒน์ปานพุ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับผมต่อมาเพลงที่4ครับเป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับชื่อเพลงว่าลูกทุ่งวอนแฟนครับเดี๋ยวไปฟังกัน

0: ูกทุ่งวอนแฟนนะครับจ่อยรวมมิตรสังกัดซองเดอร์คำร้องคำนองได้นิพนธ์วงคำมูลครับเรียบเรียงโดยธงชัยถาวรโชติ
1: ถาวรโชตนะคะนี่มารอบนี้พี่จ่อยนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ๆเลยอ้อนแฟนมาเลยทีเดียวนะคะสังกัดซองเดอร์นี่ก็สังกัดเดิมแหละนะที่อยู่กับที่เต้ยก่อสร้างอะเนาะนะคะแต่มารอบนี้มาเป็นเพลงช้าๆแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยมีเสียงระนงระนาดด้วยตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเล่เล่เล่เล่เล่ไงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพี่จ่อยนะคะอยากจะซัพพอร์ตก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะ
0: ครับผมต่อมาเป็นเพลงสุดท้ายของช่วงจ่อคิวฮิตนะครับ
1: เพลงที่5นี่นะน้องคริส
0: เพลงนี้มีคนขอมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
1: ทั้งสัปดาห์นี่ขอแต่เพลงนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะมาแล้วมาจ่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานค่ะกับเพลง
0: หม้อหุงข้าวครับผมโจวี่โพสิตฟิตกับพันวรการครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: อ่ะ

0: หม้อหุงข้าวครับโจวี่ภูสิทธิ์ฟิตกับพันมรการสังกัด
1: สังกัดมันไม่มีมานะคะไม่ได้เขียนมาให้
0: คำร้องทำนองรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริเรียบเรียงโดยรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริแล้วก็มาร์คโพล่าครับผมนี่ก็เป็
1: น
0: 5ผลงานเพลงของจ่อคิวฮิต 1-5 มิถุนายนที่จะได้ฟังจันทร์ถึงศุกร์วนกันไปนะครับเพลงแรกนะครับคำเอ่ยของยุ้ยมานศักดิ์เพลงที่2คีเราบ่อขีตัวของรวงข้าวอัญชนาเพลงที่3ฝนเดือน6ของเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็เพลงที่4ค่ะลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจากพี่จอยโรมิตค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงที่5หม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะฟีเจอริงกับพี่พันธ์วรการค่ะนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเนี่ยหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะได้ฟังกันตลอดเลยเวียนไปเวียนมาไม่ต้องขอแล้วได้ฟังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะมาเซิงๆกันดีกว่านะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ยคุณผู้ฟังค่ะพอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะได
1: ้
0: เต้นยืดเส้นยืดสายที่ช่วงนี้เทรนแอโรบิกเขากำลังมาต้องคล
1: ิ
0: ป
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ที่สวนลุมใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่ก็อาจจะลองไปนะ
0: เขามีวันไหนบ้างคะ
1: ผมก็ยัง
0: จัน
1: ไม่ดู
0: ทุกวันเลยไหมหรือว่าจันถึงสุกหรือยังไง
1: ทุกวันมั้
0: งเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเราไปเต้นแอโรบิกกันดีกว่านะน้องคริสนะ
1: กำลังฮิตก
0: ันเลย
1: กำลังติดแบบชอบบรรยากาศนั้นด้วย
0: เนาะนะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีคนนำเต้นแล้วก็มีเพื่อนเต้นสำหรับคนที่ไปคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะไปถึงปุ๊บเดี๋ยวมีเพื่อนมาเต้นด้วยเองนะแล้วเต้นแบบมันๆด้วยนะเซิงๆจวดๆเลยนะคะเหมือนกับ3เพลงที่เราเปิดไปให้เมื่อกี้น
1: ี้นะคะแวบๆของแอนออร์ดีแล้วก็นางฟ้าสารพันของแสงดาวแล้วก็ไงง่อง
0: นะครับนะคะอุ้ยมวนๆนะฮะแป๊บเดียวนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ใหม่เนาะถ้าเจอกับพิมดานะคะก็จะมีวันพฤหัสศุกร์นะคะ 10:00 นถึง 13:00 นแล้วก็วันเสาร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนมานะคะมาเจอกับน้องคริสนะคะ
1: ครับผมของผมก็วันเสาร์ 13:00 นถึง 17:00 นครับเดี๋ยวเจอกันในวันเสาร์หน้ายังไงก็ขอบคุณกับทุกคนที่อยู่กับเราทั้ง4ชั่วโมงนี้เดี๋ยวลาไปกับผลงานเพลงอีกสักเพลง2เพลงนะครับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พรหมพงศ์ครับ
0: แล้วก็อีกสัก1เพลงเดี๋ยวเราเลือกกันก่อนเนาะเอาเป็นเพลงแบบว่าให้กำลังใจนะคุณผู้ฟังที่ทำงานก็แล้วกันไม่ได้หยุดยาวอย่างคนอื่นเขาก็แล้วกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อสำหรับตอนนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
1: สวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะอนุทินเดินเยี่ยมชมงานไทเฟ็กซ์เมืองทองวันสุดท้ายสวมบทเชฟย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายที่เมืองทองธานีพร้อมกับนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้นายอนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นลายขนนกสีน้ำเงินเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายพร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิวพร้อมชิมเนื้อย่างอย่างอร่อยจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงานต่อก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อโดยบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆพร้อมสอบถามเจ้าของบูธว่ามีขายที่ไหนซึ่งเจ้าของบูธบอกว่าไม่มีขายหน้าร้านแต่ส่งตามโรงแรมและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้าว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทค่าตลาดบริการด้านอาหารไทยในไทยปีนี้มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทนางสาวปยดาหานชัยสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวในวงเสวนาฟู้ดอีโคโนมีว่าฟู้ดอีโคโนมีกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคเกษตรผู้ผลิต SME ร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันโดยภาคการเกษตรไทยมีการจ้างงานราว11ล้านคนหรือประมาณร้อยละ28ของแรงงานประเทศไทยขณะที่ SME แปรรูปอาหารมีประมาณ 128,000 รายและมีการจ้างงานกว่า5ล้านคนส่วนธุรกิจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มของไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว 700 ล้านบาทเติบโตร้อยละ2-3และมีการจ้างงานราว 650,000 คนด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นดัชนีสะท้อนกำลังซื้อประชาชนปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเหลือ 1-2 ครั้งขณะที่ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนสูงทั้งวัตถุดิบค่าแรงพลังงานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เกิดภาวะยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนโตผู้ประกอบการจึงต้องเร่งบริหารต้นทุนใช้ดิจิทัลและข้อมูลรวมถึงสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network หรือ TGN กล่าวว่าจากข้อมูลของดม. Intelligence ตลาดฟู้ดเซอร์วิสของประเทศไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่า 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์กว่า482ร้านและค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นค่าใช้จ่ายอันดับ2ของนักท่องเที่ยวสะท้อนว่าแกสโทรโนมีทัวริซึมกำลังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ปีนี้ป่วยสะสมแล้วกว่า 170,000 รายเสียชีวิต16รายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 171,731 รายมีผู้เสียชีวิต16รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3ลำดับแรกคือกลุ่ม 5-9 ปีกลุ่ม 1-4 ปีและกลุ่ม 10-14 ปีตามลำดับ ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม

0: ก107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรพลาดสสว.เชิญชวนร่วมงาน OSS and SME Grow Together Fair 2026รวมสุดยอด SME จากภาคอีสานกว่า60ร้านค้าพบกับของกินของใช้ของชำร่วยของดีน่าช็อปหลากหลายจัดเต็มโปรโมชั่นนาทีทองและมีโชว์สนุกสนุกจากศิลปินมากมายพร้อมบริการให้คำปรึกษาการจับคู่ธุรกิจและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะเพราะจะฮิตจะพิเศษอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับท่านจะพบแต่เพลงเพราะๆเพลงแบบโบราณหน่อยแต่เพราะไม่ใช่โบราณคือเพลงเก่านั่นเองนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่เพราะทุกเพลงที่จัดเสนอท่านฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งชายและหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่จงมีแต่ความเจริญความสำเร็จทุกประการต้องการสิ่งใดนั้นขอสิ่งนั้นสมความปรารถนาและมีความสุขทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินใส่นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำสลับไปสลับมาทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆของเราต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับอุดมชวนชื่นเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิรวัฒน์ปานพุ่มเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับเพลงที่สองสาวเลยยังรอนะครับเทพพรเพชรอุบลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยสวัสดิ์สารคามขับร้องโดยสาวแย้เจติยาอ้าวขอเชิญท่านฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็แบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงใช่เลยกมลศักดิ์สุนทานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็คุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยไทยธนาวุฒินะครับเพลงที่สองใครบอยโกสิยะพงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็บอยโกสิยะพงก็เป็นผู้ขับร้องแบบว่าแต่งเองร้องเองเรียบเรียงเสียงประสานเองหมดเหมาคนเดียวเพลงนี้นะครับสำหรับคุณบอยโกสิยะพงนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

ต่อไปก็ให้เป็นแบบลูกทุ่งนะครับเมื่อไรจะพอนะครับสมชายตรุพิมายเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมศักดิ์พิลารัตน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็เป่าโหวตเองด้วยนะครับขับร้องโดยเดือนเพ็ญอำนวยพรอาสยามนะครับเพลงที่สองขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับบอยเขมราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงลีศรีชุมพลอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: hey,

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงกดดันสาวลักษณ์ลีละบุตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขเป็นผู้ช่วยแต่งทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลักษณ์ลีละบุตรนะครับเพลงที่สองแพ้ใจนะครับศรีธาราสดเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสุวัชชัยสุทธิรัตน์นะครับโกมลบุญเพียรผลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานกับบรูโน่รุตนาโน่นะครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระนะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดยอดทั้งสองเพลงขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเสียงอาจารย์ไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงอาจารย์สักนิดหนึ่งถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะคะแต่เห็นซูมอาจารย์แล้วแต่เสียงไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 100.5 ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงได้เลยนะคะ FM 100.5 M-Cord News นะคะอย่างที่เราพูดไปหลายสัปดาห์เนาะว่าเราจะมีการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศนะคะที่คุณผู้ฟังไม่ควรจะพลาดกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะเราจะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนเราจะเดินทางกันวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะได้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะทั้ง3ท่านก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางด้วยนะคะวันแรกเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควค่ะพิษณุโลกก่อนไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานนางพระตำนานพระนางพญานะคะหนึ่งในเบญจภาคีค่ะแล้วก็สุดพิเศษตอนเย็นค่ะคุณผู้ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟสนุกสนานแน่นอนนะคะนี้เป็นวันแรกที่อยู่ที่พิษณุโลกวันที่สองเราจะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์เราจะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะพักที่กรุงศรีริเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนวันที่3เราก็จะเที่ยวในอยุธยากับไปไหว้พระด้วยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานไปเจอคุณดำรงพุตตานแล้วก็ไปเจอพี่ไหมด้วยนะคะพี่สมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอที่ร้านอาหารเดอริว่านะคะ เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP ค่ะแล้วก็พักโรงแรมหรู5ดาวอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะคุณผู้ฟังจริงๆเราเปิด2บัสนะคะตอนนี้บัสแรกเต็มไปแล้วเปิดบัสที่2แล้วนะคะตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะถึงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังบัสที่2ต้องรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าใครอยากจะโทร2เบอร์นี้นะคะหรือว่าจะโทรหาอ้อมตอนหลังรายการก็ได้เอาโทร2เบอร์นี้ก่อนนะคะ0943966649ค่ะ0943966649นะคะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะที่โทรได้เลยก็0868251444นะคะ0868251444นะคะ0943966649 0868251444หรือถ้าใครจะโทรหาอ้อมหลังจากรายการประมาณ2ทุ่มไปแล้วนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะอ้าวยังไม่มานะคะสงสัยระบบเสียงจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็มาดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับในอาเซียนของเรานะคะคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพเรื่องของถ้ำที่สปป.ลาวนะคะที่มีติดอยู่ที่ไซสมบูรณ์ตอนกลางของลาว10วันในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้เจอทั้ง7คนแล้วนะคะเราก็ได้เห็นภาพสุดประทับใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการทยอยนำทั้ง7คนออกมาจากถ้ำนะคะเอาออกมาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพร่างกายต่างๆเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้ำเนี้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงมันถึงได้เกิดเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงภาพรวมต่างๆจากสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงในกัมพูชากับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วเขาบอกว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะเขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้โควต้ากองทัพไทยเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ค่ะเขายืนยันว่ากลาโหมกัมพูชาเสนอชื่อเองนะคะเดี๋ยวมาดู

0: ค่ะเลยค่ะบอกว่าไม่ได้ใช้โควต้าของกองทัพไทยเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยท์ที่อเมริกายืนยันว่าเป็นโควต้าของกัมพูชานั่นแหละนะคะเสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยรับรองโดยสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านโตเลมนะคะท่านโตเลมผู้นำเวียดนามผู้นำเวียดนามก็ได้มาถึงประเทศไทยมีการลงนามความร่วมมือ4ฉบับด้วยการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะส่วนทางด้านประเทศพม่าเองก็ตอนนี้มินอองไลน์เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกอินเดียนี้ก็เป็นฐานตลาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะประชากรเยอะแล้วก็เขาสานสัมพันธ์กับหลายๆประเทศแล้วพม่าไปครั้งนี้จะได้มีการเจรจาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งรอสัญญาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะคงต้องใช้โฟนอินไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงอาจารย์มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
5: นั่นไม่รู้เป็นเพราะ
0: ทางนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะอาจารย์ไม่มีอะไรติดขัดน้ำโทรไปเช็คแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงเครื่องอาจารย์อีกนิดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันในโทรศัพท์ไปก่อนนะคะ
5: โอเคครับได้ครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลุ้นนะคะสำหรับชาวลาวที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำที่ไซสมบูรณ์นะคะ10วันแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ของทางไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะไปช่วยกันค่ะอาจารย์ภาพข่าวก็คงจะให้หลายคนได้ติดตามกันแล้วเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ต้องถามอาจารย์ว่าตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งทรัพยากรอะไรบ้างค่ะอาจารย์แล้วก็มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
5: คือพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าล่องแจ้งนะฮะล่องแจ้งเนี่ยก็จะเป็นเขตที่เป็นเทือกเขาเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเบียนะฮะสมัยก่อนก็เป็นสนามบินในช่วงสู้รบในสงครามนี่นะครับแล้วภูเบียเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแร่ของเขานะฮะมันก็เลยทำให้ชาวบ้านไปขุดไปเจาะตามภูเขาจนกลายเป็นอุโมงค์นะฮะที่เขาไปติดเนี่ยไม่ใช่ถ้ำนะคุณอ้อมมันเป็นอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ท่านเขาขุดเข้าไปเพื่อที่จะหินแร่ที่เป็นทองออกมาแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็เอาไปขายนะฮะมันเราก็ได้เห็นมันเป็นช่องเล็กๆนะสำหรับคนเข้าไปได้เท่านั้นมันไม่ใช่ถ้ำธรรมชาตินะฮะเป็นอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะโดยชาวบ้านก็ตอนนี้เจอแล้ว5คนยังไม่เจออีก2เพราะว่าตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7คน
0: เจ็ดคนใช่
5: กันนะฮะแล้วก็เข้า ท่าที่ดูก็ออกมาได้แล้ว1

0: ถ้าอัปเดตล่าสุดที่ฟังดูนะครับแล้วก็กำลังจะเอาออกมาอีกนะครับคนที่2ที่3และที่4ก็กำลังจะทยอยออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายก็เพราะว่าในช่วงนี้ฝนมันตกพอฝนตกแล้วเนี่ยมีอุโมงค์ที่เกิดจากการเจาะนะมันไม่ได้กว้างมันไม่เหมือนถ้ำโดยธรรมชาติคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะคานออกมานะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีน้ำขังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคานนะฮะคนที่เข้าไปกู้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักประดาน้ำอยู่แล้วเขาจึงสามารถเข้าข้างในได้นะครับส่วนชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยยังต้องฝึกอีกเยอะซึ่งมันไม่น่าช่วยได้นะฮะถ้าไปฝึกก็ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกมาจากอุโมงค์ที่ขุดเจาะกันนั้นนะฮะถ้าที่ดูระยะที่การเข้าไปข้างในนะฮะมันลึกอยู่ประมาณ500เมตรได้คุณอ้อม
1: ค
0: ่ะติดที่5คนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ออกมาแล้วอีก1คนนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเขาอยู่กันตรงนั้น5คนส่วนอีก2เนี่ยเข้าใจว่าเข้าไปลึกกว่าพวกเขาอีกประมาณ500เมตร
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นการขุดอุโมงค์นั่นแหละฮะก็คือค่อยๆขุดแล้วก็คือคนเวลาเขาขุดก็จะไม่ขุดให้มันกว้างนะก็จะค่อยๆขุดเท่าที่ร่างไอ้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปได้ยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็จะมีสายแร่ทองคำอยู่หนาแน่นมากเขาก็เลยต
1: ้
0: องขุดลึกนั้นนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าจะสามารถออกมาได้เพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยอากาศมันเย็นก็ชื้นนะครับแล้วยิ่งลึกดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันพอมันชื้นแล้วมันเย็นเนี่ยร่างกายคนนะครับมันขาดความอุ่นมันก็จะทนได้ไม่นานแต่ที่น่าก็คืออีก2คนที่ยังหาไม่เจอ
1: เขาบอกว่าทีมสำรวจจะไปค้นหาที่ตาน้ำทางน้ำออกอะค่ะเพราะว่าเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะที่อาจารย์บอกเท่าไหร่นะกี่เมตร5เมตรใช่ไหมคะ
0: ไอเมตร
1: อะไรนะคะอาจารย
0: ์
1: 500เมตร500เมตรนะคะก็ทีมกู้ภัยก็ทั้งมีทั้งไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นฟินแลนด์มาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสก็เดินทางมาสมทบด้วยนะอาจารย
0: ์ค่ะก็ชุดแรกก็คือจากประเทศไทยเรานี่แหละครับแล้วก็ทางการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีบุคลากรที่สามารถมีอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำได้นะครับก็เลยต้องใช้บุคลากรจากประเทศไทยซึ่งก็โชคดีนะครับหัวหน้าทีมก็เป็นหนึ่งในคณะที่เคยกู้ภัยที่ถ้ำหลวงมาก่อนนะครับแล้วนักประดาน้ำอีกท่านหนึ่งที่เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวฟินแลนด์เป็นอาชีพนิโก้คนนี้ก็มาพร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าต้องถือว่ามีความชำนาญการเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีที่จะเข้าไปค้นหาซึ่งก็สามารถเจอ5คนนะแต่ผมก็เอาว่าอีก2คนที่อยู่ห่างไปอีกลึกเข้าไปอีก500เมตรเนี่ยก็น่าห่วงอยู่แต่ภาวนาว่าพวกเขาจะสามารถรอดพ้นได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสัญชาตญาณกันเอาตัวรอดคุณอ้อมสำหรับ5คนแรกที่ไปเจอเนี่ยที่เขาติดอยู่10วันเนี่ยนะครับเขาไม่มีอาหารนะคุณอ้อมเขาสามารถประทังชีวิตได้ด้วยผักไม
1: ้
0: นึกออกไหมผักไม้ที่เขาล่อนทอง
1: ไม่เคยเห็นนะอาจารย
0: ์ผักมันก็เป็นเหมือนกระด้ง
1: ผัก
0: กระด้ง
1: กระด้งค่ะ
0: ทำเป็นผาดนะครับสำหรับการร่อนทองนะครับซึ่งทำด้วยไม
1: ้
0: ก็เขาประทังชีวิตด้วยการค่อยๆแกะกินเยื่อไม้จากผาดสุดยอดนี่คือการเอาตัวรอดโดยแท้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อากาศที่มันชื้นและหนาวเย็นเนี่ยตอนกลางคืนพวกเขาก็ใช้วิธีนอนกอดกัน
1: ค่ะ
0: ครับนอนกอดกันเป็นกลมๆเนี่ยฮะไม่ห่างจากกันเลยนะครับก็สัญชาตญาณสุดยอดมากผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอีก2คนที่ยังหา
1: ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้ปลอดภัยเพราะว่าออกไป

0: อีก500 เมตรมันเป็นอาจารย์ที่มันเป็นตาน้ําเป็นทางน้ําออกเนี่ยมันจะทําให้ยากขึ้นไหมคะ
1: คืออุโมงค์พวกนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ช่องธรรมชาติของถ้ำนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันก็เลยยากในการที่จะหาตาน้ำเจอซึ่งก็จะอยู่ห่างจากอุโมงค์ที่เขาเจาะนะครับมันก็เลยต้องใช้วิธีต้องสูบน้ำออกนะฮะก็ลากท่อไปเนี่ยแหละฮะคนแรกออกก็เพราะว่ามีการสูบน้ำจนแห้งแล้วเขา
0: ฝนก็ตกด้วยเนาะ
1: ใช่เขาจึงสามารถคลานออกมาได้นะครับก็เชื่อว่าอีก4 ท่านนะฮะอีก4 คนที่ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยก็จะค่อยๆออกมานะครับ
0: เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ปลายถ้ำใกล้ๆแถวนั้นล่ะค่ะอาจารย
1: ์หมายถึงอีก2 คนไหม
0: ใช่อีก2 คนค่ะ
1: อีก2 คนก็ห่างไปอีกจากฟังจากคำพูดคนที่ออกมาคนแรกเขาชื่อนายมืดท้าวมืดมืดท้าวมืดเนี่ยบอกว่าสองคนที่เข้าไปพร้อมกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับ5 คนที่เจอเนี่ยเขาลึกไปอีกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีที่หลบหรือว่าที่หนีน้ำอยู่นะครับสูงขึ้นหนีน้ำแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างที่พวกเขาอยู่แบบเดียวกันนี่แหละนะครับลึกไปอีก500 เมตรมันก็ครึ่งกิโลอ่ะคุณน้องมันก็ยากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ถ้ำใหญ่นะครับมันเป็นอุโมงค์แคบๆคนก็ต้องค่อยๆคลานนะครับบางทีเนี่ยแม้กระทั่งนักประดาน้ำเวลาเข้าไปคุณอ้อมมันก็ลำบากนะเพราะว่าไหนมันไม่สามารถที่จะเอาถังออกซิเจนใส่ด้านหลังได้นะครับก็ต้องใช้วิธีสกุยตะกายแล้วก็ค่อยๆลาดถังออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะว่ารูอุโมงค์นั้นเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอนะครับมันจะตัดกรณีของถ้ำหลวงก็คือเรื่องนี้แหละนะฮะก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลง
0: ใช่ลุ้นให้ฝนไม่ตก
1: อีกอันนึงก็คือนั่นนะฮะยิ่งลึกเข้าไปเนี่ยยิ่งเจาะลึกเข้าไปเนี่ยอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นตลอดคืนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันจะรัดกุมขนาดไหนหรือเปล่านะครับแน่นอนอุปกรณ์ที่จะก่อกองโฟมกองไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโดยวิถีของพวกเขาเนี่ยก็คือเข้าไปนะครับพอได้ปริมาณเพียงพอแล้วพวกเขาก็จะออกล่อนคลองกันข้างนอกนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะคุณออมก็จะได้รับข่าวดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นนะครับก็คือนี่นะครับเขาเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะนอกจากการพยายามแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันนะครับทั้งแม่ครัวทั้งคนที่เป็นพยาบาลทั้งทางการลาวเนี่ยอยากได้อะไรตอบสนองให้ได้อย่างเท่าทันเลยนะมีอินเทอร์เน็ตใช้มีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นนะครับมีเต็นท์อยู่อย่างไม่ต้องลำบากอะไรช่วงนี้นะฝนตกนะช่วงนี้มันก็เลยลำบากแล้วก็ลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยนะคุณอมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็เห็นทางการลาวเนี่ยเขาตัดถนนนะครับก
0: ็มี
1: เกรดทางเพื่อทำถนนเข้าไปอำนวยความสะดวกในการส่งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเชื่อว่ามีปาฏิหาริย
0: ์
1: เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นะครับที่มีต่อกันผมเชื่อมากว่าพวกเขาแข็งแรง
0: ค่ะ
1: แล้วอีกภาพหนึ่งซึ่งผมชอบมากแล้วก็ประทับใจมากก็คือเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์
0: ค่ะ
1: นะครับเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์เนี่ยไปก้มกราบทุกคนที่เป็นหน่วยงานนี
0: ้
1: เป็นที่ประทับใจมากนะก็คือเพื่อนสื่อมวลชนในลาวนี่ส่งมาให้ผมเห็นแล้วน้ำตาลินเลยแหละนะครับมันตื้นตันในความเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องของแท
0: ้ใช่ใช่ของแท้เลยไทยเรานี่มุ่งไปก่อนเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับมันต่างจากไอ้บัตบอยได้ดูคลิปบัตบอยไหม
0: ไม่ได้ดูนานแล้วอาจารย์ดูแล้วโมโห
1: บัตบอยมันบอกว่ากู้ภัยไทยเนี่ยอยากจะได้
0: อยากจะได้อะไรนะอาจารย์
1: อยาก

0: คอนเทนต
1: ์โอ้นะ
0: นะก็ขอให้กัมพูชาน้ำท่วมใหญ่นะครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไปทำคอนเทนต์บ้างนะจันนะไม่มีใครไปทำคอนเทนต์ให้หรอกโอ้เขาไปช่วยกันก็มาว่าอีกนะอาจารย์อย่างนี้แหละปล่อยเขาไปนะคะเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราก็มีอีกตั้งหลายประเทศนะคะที่อยู่รอบตัวเราค่ะ
0: ก็แม่ครัวนะฮะแม่ครัวเนี่ยกุลีกุจอทำกับข้าวทั้งวันทั้งคืนสุดยอดมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเจ๊คนหนึ่งนะฮะเจ๊นอมชื่อเจ๊นอมเจ๊นอมเป็นอินฟูคนหนึ่งของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละแต่ว่าดีงามมากคุณอ้อมนะครับคืออยากได้อะไรเนี่ยเจ๊สนับสนุนทุกอย่างนะครับข้าวปลาอาหารหยุกยารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน้ำท่าอะไรเต็นท์นอนเครื่องปั่นไฟนะครับหรือพยาบงพยาบาลรวมไปถึงแม่ครัวนะฮะสแตนบายอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือตั้งแต่กู้ภัยไทยเข้าไปถึงเนี่ยเจ๊นอมก็ไปถึงด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือเจ๊นอมเอาเงินส่วนตัวไปให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับเห็นบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ56ล้าน
1: โอ้โหเจ๊นอมแกรวยเจ๊นอมแกรวยมากใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็57ล้านจีบก็ดีเท่าว่าตอนนี้บาทหนึ่งแรกได้ประมาณ680จีบนะคุณน
1: ะ
0: ก็หลายแสนอยู่นะ
1: หลายแสนอยู
0: ่ใน
1: ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
0: ก็เจ็ดครอบครัวก็น่าเจ็ด4.9 7.8 5.6ครอบครัวละ800,000จีบ
1: ค่ะ
0: 800,000หรือเปล่าไม่ใช่สิ8 ล้านจีบ
1: ค่ะ
0: ถือว่าให้เยอะนะครับขอให้ร่ำรวยนะเจนหน่อง
1: นะเราเอาใจช่วยอีกสองคนนะคะขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นตั้งแต่ถ้ำหลวงนะอาจารย์แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็เจอเหตุคล้ายๆกันเลยนะก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยเนาะ
0: ครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ารักกันจริง
1: ใช่ใช่นะบอยบอกทำคอนเทนต์เหรออาจารย
0: ์ไอ้บักบอยคนเน
1: ี้ยบักบอยบอกทำคอนเทนต์ตลกนะค่ะเอาอาจารย์ก็อีกเรื่องนึงนะคะไปที่บ้านบักบอยนั่นแหละเรื่องของเจ้านายเขานะคะฮุนมาเน็ตค่ะอาจารย์ตกลงทำไมมีข่าวนี้ปูดออกมาได้เรื่องการเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์อเมริกาค่ะเห็นบอกว่าใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วมันเป็นมายังไงของข่าวนี้อาจารย์แต่เขาออกมาโต้นะว่าไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญค่ะอาจารย์
0: คือคุณมาเน็ตเนี่ยนะครับเขาจบเวสต์พอยต์1999
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็เลยฉลองครบ27ปีในการจบในร้อยเวสต์พอยต์นะครับเขาก็ภาพเก่าๆของเขามาลงแล้วก
1: ็
0: บอกว่าตัวเองก็คือสุดยอดแล้วก็เป็นคนเขมรคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนเวสต์พอยต์ที่อเมริกานะครับก็เป็นกุมารทองโดยแท้นี่แหละนะครับบอกเจ๋งๆนั่นแหละครับคุณอ้อมไม่เหมือนก็พอเขาออกมาชูอะไรตัวเองนี่นะครับคนไทยก็เลยเข้าไปชื่นชมเยอะนะครับจนว่าอ๋อกุมารทองบันเทนก็สุดยอดมากอะไรประมาณนะครับแต่เขาการบอกว่าแต่อย่าลืมบุญคุณนะอันนี้มันโควต้าที่ประเทศไทยจะสนับโควต้าเขาก็ออกมาโต้ตอบนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโควต้าที่อเมริกาให้กับกัมพูชาแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่โควต้าที่อเมริกาให้กัมพูชา
1: ผมยืนยันนี่อาจารย์ยืนยันใช่ไหม
0: ยืนยัน
1: หรือผมไหน
0: ยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับอเมริกาช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลาที่คุณมาแนทไปเรียนเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาเรียน4 ปีคุณอ้อมก็จบกันก็ร้อย

0: 1999นะครับลบ4เขาได้ทุนไปเรียนก็ประมาณ 1995 นะครับ 1995 เนี่ยเพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมา2ปีนะครับยังไข่ล้มต้มไข่กินยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับประเทศใดนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับคุณเซนก็มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่หลายๆคนในเมืองไทยในทางการเมืองนะก็เลยเอามาฝากนะครับก็นายทหารใหญ่ของไทยก็ใจดีก็อ่ะโอเคให้หนึ่งที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นะครับก็ให้นะครับแล้วมันก็ไปจบเวสไวท์มันจะบอกว่าอเมริการับรองมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าการได้โควต้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เส้นสนกลในจากกัมพูชาขอโควต้าเพื่อนบ้านแล้วเขาก็เจรจาให้จนอเมริกาเขายอมที่จะให้ตามที่เราขอนะครับอันแหละถ้าคุณมาได้บอกว่าตัวเองเก่งกาจสามารถเนี่ยมายืนยันที่กระทรวงกลาโหมประเทศไทยก็ได้แหละนะครับแล้วก็คนที่ให้โควต้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่เมืองไ
1: ทยเขาบอกอย่างนี้อาจารย์คุณมานิตอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขามีการโค้ดคำพูดเลยนะคะฮุนมาเน็ตเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์ของผมเมื่อ27ปีก่อนก็คือ29พฤษภาคม1999มีชาวไทยบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์เนี่ยผ่านโควต้าของกองทัพไทยความเห็นในลักษณะนี้มีมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยตอบโต้เพราะไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาขยายความให้ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นครั้งนี้ผมขอชี้แจงเล็กน้อยเพื่อยุติความเข้าใจผิดดังกล่าวคำตอบสั้นๆคือผมไม่ได้เข้าเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วเขาก็อธิบายมาอาจารย์สักประมาณ4ข้อเนี่ย4ข้อเลยค่ะอาจารย์ว่าได้รับการเสนอชื่อยังไงได้โควต้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะ
0: ตอนนั้นผู้ชายมีความร่วมมือทางการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินและกองทัพเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เลยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ยังก็และมนตรีกระทรวงกลาโหมก็มี2คนเห็นนั้นคนหนึ่งก็คือเตียบันอีกคนหนึ่งก็คือนิดบุญชัย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทั้งเตียบันและนิดบุญชัยเนี่ยก็มาสนิทจากนายทหารใหญ่ของไทยซึ่งต่อมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็ด้วยความใกล้ชิดนะครับในความเป็นนักการเมืองนะแล้วก็ทำงานด้านความมั่นคงนะครับจะไปดูได้เลยครับความสัมพันธ์ในด้านการทหารระหว่างกัมพูชาในช่วงที่คุณมาแนทได้ทุนไปเรียนที่เวสต์ไวท์นั้นยังไม่มีความร่วมมือทางทหารและว่ากัมพูชากับอเมริกานะครับมีแต่
1: คิด
0: เอาไอ้นะครับเพื่อหนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จิตครับที่คนไทยบอกว่าเขาเป็นคนเนย์เนย์อะไรเนี่ยอย่างนี้แหละเนละนะครับเนละออก
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เป็นครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอเคมาค่ะเช็คก
1: ได
0: ั
1: ้
0: นต
1: ยิน
0: ลอด
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแต่มันอู้อี้เหมือนมีเสียงแทรกตลอดเวลาอาจารย์ใช้หูฟังหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดลําโพง
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์มีพี่จิราชัยนะคะเดี๋ยวอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังก่อนพี่อมริสานินะคะทักทายมาพี่ประภาสนะคะพี่สัสิมานะคะพี่อาพรบอกว่าให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยพี่เสือนอนไม่หลับพี่ไหคำดูอยู่นะคะสบายดีกับพี่ไหคำค่ะพี่รุ่งนภานี่พี่จิรชัยบอกว่าพูดถึงบักบอยอาจารย์อย่าไปสนใจหรือให้ค่าบักบอยค่ะแค่อดีตขอทานแล้วก็เคยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยหรือจะเถียงจริงไหมเนี่ยอาจารย์จริงไหม
1: จริงครับ
0: ยังไงอาจารย์พูดเรื่องบักบอยให้ฟังอีกนิด
1: บักบอยเขาด่าอาจารย์สมฤทธิ์นะ
0: อาจารย์ไม่ตอบโต้ใช่ไหมไม่ตอบโต้กับคนแบบนี้เนาะ
1: แล้วตอบโต้ไปทำไมล่ะ
0: ในอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบอกแฉมาเหมือนกัน
1: อย่าไปดิวครับเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ยิ่งตามเขาเนี่ยเขายิ่งรวยนะครับก็ให้มันพูดไปคนเดียวนะครับไม่มียอดดิวแต่ว่าเขาทำตามออเดอร์ของคุณเต็มอยู่แล้วนะครับมันเป็นออเดอร์มายังไงมันก็พูดไปตามนั้นนะครับตอนนี้ลุกลามไปใหญ่ละนะครับเริ่มโดนบล็อกหลายอันละอาจารย์ทำดิบ
0: อ้าวอาจารย์โดนบล็อกเหรอหรือว่ายังไง
1: นะก็โดนสื่อกัมพูชาบล็อกไปหลายอันแล้วนะ
0: คนกัมพูชาก็แอบฟังอาจารย์เหมือนกันเนาะ
1: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
0: เขาต้องแอบสิเพราะว่าเห็นไหมใครรู้ว่าฟังอาจารย์อยู่เดี๋ยวเขาก็มาจัดการไง
1: ก็ทำอะไรก็ดักทางไปหมดมันก็เลยโมโห
0: บักบอยด่าอาจารย์ด้วยเหรอไม่ทันรู้ตัวนะอาจารย
1: ์ก็อย่าไปสนใจ
0: ค่ะ
1: แต่ดีมีรายการทีวีที่เขาเชิญไปจัดการเนี่ยนะก็เอามาให้ไ
0: อ่
1: าไม่มีอะไรครับก็คือ
0: ค่ะ
1: ต้องการบอกว่าข้อมูลที่เราพูดเนี่ยมันเฟกแล้วก็เป็นของจริงแต่เฉพาะสื่อของคุณหุ่นนะครับนั่งหมดจบบอกว่าเป็นแคมเปญมันก็บอกว่าเฟกครับบอกตามหุ่นเซนก็บอกว่าหุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเปญก็ไม่ใช่มันเต็มก็เป็นเหยื่อของแคมเมอร์นะ
0: ปล่อยเข้าไปนะอาจารย์อย่าไปตอบโต้เขา
1: เอาก็ไปตอบเพิ่มเติมยอดเยอะมันก็ได
0: ้วันนี้มีคนมาสมทบเราก็เลยถามถึงเขาซะหน่อยนะคะค่ะอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องเวสต์พอยต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาก็ออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนแล้วก็ป้องกันการครอบงำของจีนในภูมิภาคโดยเตือนถึงความกังวลที่สมเหตุสมผลต่อการเสริมสร้างกำลังทหารอย่างรวดเร็วของจีนอาจารย์ทัดชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านนี่เสียมหรือเปล่าอาจารย
1: ์อเมริกาเขาก็กวดจีนนะครับกวดจีน
0: มาเซียมอาเซียนเซียมเอเชีย
1: กวดจีนจะกวดจีนจะแข่งนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนื่องจากว่าตั้งแต่ปี1992เนี่ยอเมริกาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคุณอ๋อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกอบโกยได้คนเดียว
0: ค่ะ
1: ครับก็เอาเปรียบคนอื่นมาตลอดเวลากี่ปีละตั้งแต่ปี1990สองทุกวันนี้ก็คือปี2026แล้วเพิ่งมาตัวนะครับมารู้สึกตัวก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนมีการเจริญเติบโตและมีการขยายการลงทุนนะครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยจีนเนี่ยถ้าจะพูดก็ไปเริ่มเจาะต้นตออเมริกาเกือบในทุกๆด้านแล้วนะครับในเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจการค้าการผลิตสินค้าเนี่ยจีนแซงแต่เราเรียบร้อยคุณอ้อมรวมไปอำนาจ

0: ซื้อที่เป็นจริงนะครับที ่แอนอเมริกาแล้วไปเรียบร้อยแล้วยิ่งมาผนวกกับว่าอเมริกาขาดดุลการค้าจีนเนี่ยมากที่สุดในโลกคุณอ้อมห้าแสนล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ500,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ขาดดุลในขณะที่ตัวเองก็ขาดดุลสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็หนี้ต่างประเทศหนี้สะสมหนี้ภาครัฐอะไรเนี่ยมันก็เกินโควต้าของนะครับมันก็เลยทำให้นี่แหละก็เลยต้องออกมาดิ้นนะฮะก็คือโครงการของจีนจะไปไหนก็ไปบอกว่าเขาเป็นสำดักหนี้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับในขณะที่โครงการของทะเลนี่เพียงอย่างเดียวนะครับทั้งทั้งเทียบเขาไปขายเขายิงกันนะครับถล่มอิหร่านถล่มที่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ในพวกนี้นะก็ไม่ผิดกฎหมายนะแต่คนจีนเนี่ยนะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับก็นั่นแหละมันก็อย่างนี้นะฮะก็การมาบอกให้เป็นประปักษ์กับจีนนะใครเขาจะเป็นเพราะเขาทำมาหากินด้วยกันจริงไหมครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยมาปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ต้องแค่ฮอร์มุสเนี่ยก็เป็นเพราะอิสราเอลกับอเมริกาที่ชาติอื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาและยังมาเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยไปทำเหมือนตัวเองนะครับมันตลกมากแล้วทีนี้ไอ้วงประชุมที่เขาเรียกว่าแองกิล่าไดอะล็อกเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของมั่นคงก็คือแล้วมันคือกระทรวงป้องกันประเทศหรือคณะ6นะครับที่เจอกันของไทยก็ไทยนะครับนะทั้งอาเซียนเนี่ยครับไปหมดเลยรวมถึงประเทศผู้จัดการของอาเซียนก็ไปนะฮะก็เจอกันที่นั่นแล้วพอเจอที่นั่นนั่นแหละฮะก็ธรรมดาอเมริกาท่านจีนก็ต้องบอกว่าจีนไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจีนก็บอกว่าอเมริกานั่นแหละตัวร้ายที่สุดนะมันก็อย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการป้องกันประเทศเนี่ยความหมายในระยะสำคัญก็คืออยู่ที่ว่าเพิ่มเงินเยอะๆแล้วมาซื้ออาวุธนั่นแหละประเทศค้าอาวุธในมูลค่ามากที่สุดในโลกปีหนึ่งเนี่ยในทั่วโลกมีมูลค่าการค้าอาวุธประมาณ800,000,000,000 กว่าล้านถ้าสหรัฐ
1: ค
0: ่ะเกินกว่าครึ่งเป็นของอเมริกา
1: ค
0: ่ะก็นั่นแหละครับก็ผลิตกันมาก็ขายทั้งเครื่องบินทั้งขีปนาวุธยุทธไซร์ทั้งจรวดทั้งเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำเรือดำน้ำนะครับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดรนอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะฮะก็ล้วนแต่ผลิตออกมาเพื่อให้เขาอยู่ฝ่ายยิงกันนั่นแหละมันก็สิ้นเลยแล้วบริษัทที่ค้าอาวุธใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่อเมริกานั่นแหละก็การเพิ่มงบมันก็เหมือนกับเพิ่มเงินซื้ออาวุธนะครับแล้วยิ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในโลกก็ยิ่งต้องซื้อนั่นแหละครับใครขายได้มากที่สุดบริษัทยักษ์ค้าอาวุธก็คือล็อกฮีดมาร์ตินนะครับเครื่องบินรบที่ผลิตมาอันนั่นแหละฮะล็อกฮีดมาร์ตินโบอิ้งอะไรพวกนี้นะครับแพงมานะครับก็เอามาให้เขายิงกันตลกกันทั้งการที่มาทัดสายอยู่ด้วยกันอย่างที่สุดก็สร้างมาให้เกิดความแตกแยกแล้วก็มีประเทศที่คิดน้อยนะครับหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกาเท่านั้นแหละถึงจะทำคือโลกทุกวันนี้มันที่เหลือยึดโลกในยุคสงครามเย็นแล้วนะครับมันไม่ใช่โลกที่จะอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกข้างนะครับแต่มันต้องอยู่ในช่วงของการเลือกหุ้นส่วนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างปองดองแล้วก็ถ้าจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างหน่อยดินดินนะฮะการเนี่ยฉันจะดินออนลี่มีก็คือฉันเนี่ยวินคนเดียวนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือวิสัยของการเป็นมหาอำนาจโลกมันก็เป็นนี้แหละครับมันคือปัญหา
1: แต่จีนเองเขาก็นิ่งๆนะอาจารย์ไม่ว่าเขาจะโดนอเมริกาตอบโต้ยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็นิ่งดีนะไม่ได้มาล็อบบี้ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้น
0: นั่นเองนะครับเรื่องน้ำลายครับเพราะว่าคือวิธีการพูดมันต่างกัน
1: ค่ะ
0: อเมริกาคือตีหัวเขาไปก็คือก็อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือตีหัวเอาภาษีไปตีหัวเขาชาวบ้านเขา
1: ค่ะ
0: แก้วเปอร์เซ็นต์นะ

0: พอศาลตัดสินแล้วว่าใช้อำนาจเกินอ่ะงั้นก็เอาแม็กซิมัมของฉันไป 15% อะไรแค่นี้ครับก็คือเพื่อจะชนะจีนคุณอ้อมความพยายามเพื่อที่จะชนะจีนหรือสกัดกั้นไม่ให้จีนแซงตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเรือหรือแม้กระทั่งคลองนะฮะคลองที่มีการส่งผ่านเรือสินค้องสินค้าอะไรตัวเนี้ยก็พยายามไปติดเขานะครับแล้วตรงไหนที่เขามีน้ำมันเขาซื้อน้ำมันก็ไปติดเขาอะไรส่วนนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยโดนถล่มไปนานแล้วครับคือทุกคนนิวเคลียร์นะเพียงแต่ว่าพอต่างคนต่างมีนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีใครอยากจะใช้เพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้นะครับคนอื่นก็คิดอย่างนั้นอเมริกาก็ดอนัลด์ทรัมป์ก็คิดอย่างนั้นแหละก็คือท่านก็ขู่ไปวันๆนะครับก็คือจริงๆก็ไม่กล้าใช้นั่นแหละก็เหมือนกับกรณีอิหร่านนี่แหละคุณน้องบอกว่าจะไปบทที่ยี่เขามากี่เดือนแล้วเนี่ย3 เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่เท้าไปลงแผ่นดินอิหร่านเลยนะครับ
1: จบแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าไปลงมันก็คือสมรภูมิที่ทหารอเมริกาไปลงสู่นรกล้นด่วน
1: ค่ะเขาก็รู้ตัวนะว่าไปลงนรกเขาก็ไม่ไปดีแล้วโลกจะได้สงบสักทีอาจารย์แค่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ลงมาเลยอ่ะลงมาทีละนิด
0: ก็หาทางลงอยู่นะครับหาทางลงนะครับก็แล้วก็เที่ยวเล็บของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ถูกหักไปเยอะนะครับเพราะว่าคอนเกรสเนี่ยเขาจำกัดอำนาจการทำสงครามแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามารถที่จะสั่งบัญชาการลบโดยที่ไม่ผ่านมติของกลาโหมไม่ผ่านมติของเกรสนะครับไม่สามารถที่จะได้อีกแล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้เฉพาะเพื่อตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามเท่านั้น
1: ค่ะ
0: อีกการเนี่ย
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าเสียงไม่ดีเลยใช่วันนี้อาจารย์ใช้โฟนอินแต่ว่าเดี๋ยวจะสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะช่วงที่เราเปิดเพลงจะขออาจารย์ลองซูมดูอีกทีนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณก่อนเพราะมันเป็นตั้งแต่ช่วง Good Morning ASEAN ตอนเช้าแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณนะคะอีกเบรกนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุ่มนึงให้อาจารย์ลองซูมเข้ามาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะอาจารย์

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อ

0: ตอนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงสัญญาณสักนิดหนึ่งนะคะของอาจารย์ใช้โฟนอินไปก่อนอีกเบรกหนึ่งนะคะเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อีกข่าวหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันอยู่แล้วกับเวียดนามนะคะนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยกับเวียดนามทั้งหมด4ฉบับนะคะอาจารย์ในฐานะที่เดินทางมาเยือนไทยก็ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการศึกษานะคะแล้วก็มีการเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยเขาใช้ธีมนี้ค่ะ Growing Together เติบโตไปด้วยกันค่ะอาจารย์แต่เวียดนามเขาจะไปเร็วกว่าเรามากแล้วนะคะอาจารย์เราจะตามเขาทันไหมจะเติบโตไปด้วยกันได้ไหมคะอาจารย
1: ์
0: เขาไปเร็วมากกับเวียดนามอ่ะ
1: เวียดนามเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีแต่เรานี่แหละมองไปว่าเขาจะแข่งกับเรานะฮะก็โดยวิถีของเขาเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้จากประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่การเข้าสู่สมาชิกอาเซียนนะฮะเวียดนามเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนปี1995
0: คร
1: ับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนั่นแหละเขากุลีกุจอมากครับในความสัมพันธ์แล้วก็มุ่งเน้นเลยฮะก็คือประเทศที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่เขามองมาโดยตลอดก็คือประเทศไทยเนื่องจากว่าวิถีการผลิตในระดับเบื้องต้นหรือว่าที่เหมือนกันมากๆเนี่ยก็คือวิธีการผลิตในภาคการเกษตรคุณอ้อมนะครับพออยู่ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยเวียดนามก็เรียนรู้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับแม้กระทั่งการวิจัยข้าววิจัยแบบไหนเขาก็มาเรียนรู้การวิจัยข้าวจากประเทศไทยนี่แหละนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกแบบไหนนะครับแล้วการทดน้ำชลประทานการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวคุณอ้อมที่เขาเอาไปพัฒนาเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมากกว่า 1,600 สายพันธุ์นะครับไม่น้อยนะครับเขาถึงสามารถมีข้าวเพียงพอในการบริโภคจริงๆเขาเหลือข้าวส่งออกไม่เยอะนะฮะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็8ล้านตันนะฮะประมาณนั้นแหละยิ่งถ้าเจอภัยแล้งนะฮะหรือว่าน้ำโขงแห้งอะไรพวกนี้นะครับเขาเจอวิกฤตพวกนี้เนี่ยแม่โขงเดลต้าก็ยิ่งมีปัญหาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้าวส่งออกเพราะเขาต้องบริโภคภายในเป็นหลักนะครับประชากร105ล้านคนในปัจจุบันกินข้าวมากกว่าไทยนะครับเราเวียดนามผลิตข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ40ล้านตันนะครับประเทศไทยเราผลิตประมาณ27ล้านตันนะฮะต่างกันเยอะอยู่คุณอ้อมเพียงแต่ว่าเราบริโภคภายในของเรา11ล้านตันฮะเราจึงมี10ล้านตันส่งออกนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขา100กว่าล้านคนเนี่ยเขากินข้าวมากกว่าเราประมาณเกือบ2เท่านะฮะมันก็เลยเหลือน้อยในการส่งออกแล้วยิ่งมาเจอวิกฤตแม่น้ำโขงนะฮะก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละนะครับเราจะเห็นในปีที่น้ำโขงมันแห้งนะครับแม่โขงเดลต้าแห้งนะครับดินนี่ขาวเลยนะครับเพราะว่าดินมันเป็นเกลือน้ำทะเลมันลุกเข้ามานะฮะเขาก็มาเรียนรู้นะครับว่าการทำพืชการปลูกพืชแบบเชิงประณีตทำแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาดูโครงการหลวงโครงการพระราชดำริไปดูพืชเมืองหนองเมืองหนาวอะไรต่างๆนานาก็ไปเรียนรู้จากไทยคุณอ้อมนะครับก็เลยทำให้เขาพัฒนาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเมืองเขาเสถียรมาก
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยนะอาจารย์แล้วนโยบายเขาต่อเนื่องเขาสามารถวางยุทธศาสตร์ชาติเป็น5ปี10ปี20ปียังได้เลยนะคะ
1: ใช่ของเราวางเป็นไม่ก่อน
0: ของเราวางไปก่อนแล้วพอเปลี่ยนทีก็มีนะยุทธศาสตร์5ปี10ปีเราก็มีอาจารย์แต่มันเปลี่ยนตลอดอ่ะเปลี่ยน2ปี3ปีก็เปลี่ยนแล้วบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
1: เขาเรียกว่าวางแผนการเป็นไส้กรอก เป็นข้อข้อ
0: ค่ะ
1: ครับและข้อใครข้อมันนะฮะก็คือพอมาอยู่คนละกระทรวงก็แยกกระทรวงแบ่งกันแบ่งผลประโยชน์กระทรวงใครกระทรวงมันน นะครับอันนี้เป็นของชั้นกระทรวงนี้ของชั้นของเวียดนามไม่ใช่นะครับเวียดนามเขาบูรณาการทั้งหมดเลยแล้วก็ยิ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาปฏิรูปการบริหารงานภาคธุรกิจนะครับลองนึกดูนะฮะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22กระทรวงคิดดูดรัฐมนตรีไปกี่กระทรวงคุณอ้อมครับนึกดูนะครับเป็นคุณรุ่นเลยนะของไทยนี่มีแต่จะเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมาหลายพันของเขาเนี่ยจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงนะครับไม่ได้แตกกระทรวงให้มันปีกย่อยฮะอันไหนที่มันสายงานเหมือนกันเอาไปรวมอยู่ในกระทรวงเดียวนะครับมันก็เลยทำให้การบริหารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะฮะสั่งครั้งเดียวทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอกี่ขั้นตรงขั้นตอนอะไรพวกนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการยุบจังหวัดเขาเรียกควบรวมจังหวัดนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขตการปกครองในเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด63จังหวัดนะครับตอนนี้เขาควบรวมเหลือ34คิดดูแล้วผู้ว่าหายไปกี่คนนะคุณอ้อมลองนึกดูนะครับของเราเนี่ยมีแต่จะแตกจังหวัดออกไปนะครับ77ผู้ว่าไม่พอเดี๋ยวจะให้ถึง100ผู้ว่าไม่แน่ใจนะครับก็นั่นแหละครับวิธีคิดพอมันต่างกันเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับก็คือพอมันแตกออกไปแทนที่มันจะมีประสิทธิภาพนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นอาณาจักรของใครของมันอันนี้เป็นคนของพรรคนั้นอันนี้ของพรรคนี้นะครับก็ขัดแข้งขัดขากันนะครับพอมีผลงานมาเสนอหน้าพอมีปัญหาระลบนะหาหน้าไม่เจอฮะเวลามีปัญหาก็โบยไปคนนั้นโบยไปคนนี้นั่นแหละครับแต่ของเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอันนี้ไม่ได้ไปเชิดชูว่าเขาดีนะครับแต่เขาปฏิบัติดีก็ต้องบอกว่าเขาดีนะครับเขามีพรรคเดียวนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปกครองเวียดนามหนึ่งเดียวเนี่ยมาตั้งแต่1975อันนี้ไม่นับตอนช่วงที่เป็นเหนือกับใต้นะครับถ้าเหนือกับใต้เนี่ยเขาแยกกันตั้งแต่1945แล้วแต่เขามาควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเดียวเป็นเวียดนามเดียวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30เมษายน1975เป็นต้นมาแล้วก็ควบรวมอย่างเป็นทางการก็1976นั่นแหละครับมันก็คือปีเริ่มต้นที่เขามาสถาปนาการพูดกับประเทศไทยซึ่งมาถึงปีนี้ก็54พอดีเห็นไหมจังหวะจากคนมันดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามนะครับผ่านจะเรียกอะไรล่ะผ่านการเป็นอาณานิคมมาลองนึกอย่างนี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน 1,049 ปีอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส96ปีทำสงครามกับอเมริกา20ปีถูกอเมริกาปิดล้อมทางเศรษฐกิจอีก20ปีคุณน้องถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่เขาสามารถฟื้นคืนกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเขาได้อันนี้ต้องยกนิ้วให้กับผู้นำของเขานะครับผู้นำของเขาเสียสละนะครับก็คือถ้าคุณอ้อมจำได้คุณอ้อมเคยไปประชุมสมัชชาพรรคเขาครั้งที่11เมื่อปี2016นะครับนั่นแหละเหวียนฝูจอมขึ้นมาในห้วงเวลานั้นนั่นคือคนที่ปราบคอร์รัปชันนะครับเขาก็ปราบมาตั้งแต่จุดนั้นเลย
0: การประชุมและพิธีรีตองของเขาไม่มีอะไรมากเลยนะอาจารย์ปั๊บเดียวก็คุยกันรู้เรื่อง
1: ใช่ครับก็เพราะว่า
0: ไม่มีตอบโต้ไม่มีอะไรไม่มีค้านไม่มีอะไร
1: คือในพักเนี่ยเขามีการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงอยู่แล้วคุณอ้อมนะครับแล้วก็การคัดเลือกบุคคลไม่มีเส้นสายนะครับก็คือการเติบโตในสายพักคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเขาดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากความสามารถดูจากหน่วยก้านนะครับแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเสียสละขนาดไหนมีความด่างพร้อยไหมนะครับแล้วปราบคอร์รัปชันนี้ปราบจริงนะครับตั้งแต่ปี2016เนี่ยลองนึกดูนะครับขนาดคนเป็นประธานเนี่ยประธานที่บดียังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นนายกยังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมสาธารณสุข ล้วนแล้วแต่ต้องลาออกคุณออม

0: ทศไทยนั่นอะไรนะจะเรียกอะไรนะแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนจะได้ยันขึ้นมาคุ้มกันนะฮะใช้เวลานานเกินไป
1: นาฬิกาเพื่อนค่ะนาฬิกายืมเพื่อน
0: แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนใช่ไหมประมาณนั้นนั่นคือสารพัดนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งมาตัดสินกันเนี่ยนะครับมันผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วแล้วก็ไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีก็คงไปแล้วบ้างแต่ว่าเสวยสุขไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนะครับพ่อถูกตัดสินทางการเมืองนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันนะครับพ่อลงไม่ได้ส่งลูกลงยังไปเลือกเขาอีกนั่นแหละก็ลองนึกดูนะครับเป็นบัญชีอะไรแต่ของของเวียดนามไม่มีครับถ้าคุณไม่โปร่งใสเรียบร้อยฮะเขาเขียนไว้ในบัญชีเลยครับว่าตระกูลนี้คอร์รัปชันนะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์รุ่นบรรพบุรุษไม่ดีนะครับและที่สำคัญฮะไม่มีการส่งต่ออำนาจในวงตระกูลนี่คือเวียดนามครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาเข้าช่วงซีรีส์นะคะเดี๋ยวลองซูมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เสียงจะได้เคลียร์ขึ้นค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณอาจารย์ทรงฤทธิ์สักครู่หนึ่งนะคะไม่สำเร็จซูมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เดี๋ยวโฟนอินไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเอาก็จริงๆมีอีกสองประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเยือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราไปท่านมานะคะเรามาท่านไปก็มีแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ไปเยือนประเทศอื่นๆนะคะอย่างล่าสุดในท่านโตเลมก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้ลงนามกันหลายฉบับเลยความร่วมมือแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะล่าสุดอีกประเทศหนึ่งค่ะทางพม่าจะไปเยือนนะคะที่อินเดียค่ะไปวันนี้ละค่ะไปวันเสาร์นี้ไป5 วันนะคะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่เป็นผู้นำพลเรือนนะคะกระทรวงการต่างประเทศของพม่าค่ะก็บอกว่าการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทางท่านมินอองไลเนี่ยจะไปพร้อมกับคณะผู้แทนก็มีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปพบกับท่านนายกนเรนทราโมดีนะคะแล้วก็ตัวแทนภาคธุรกิจตามที่รัฐบาลทั้งสองระบุว่าพม่าเนี่ยยังมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเทรัพทีเมอร์มูของอินเดียด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าก็จะกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คงมีการพูดคุยกันในความร่วมมือหลายๆด้านด้วยนะคะอาจารย์มายังคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นทวิภาคีอะไรเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในการเดินทางเยือนกันในหลายๆประเทศแล้วก็ท่านทองรุณศรีสุริศนะคะก็จะไปพบกับท่านสีจิ้นผิงค่ะจะไปวันที่2 ถึง 6 มิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็จะไปที่ประเทศจีนนะคะตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงนะคะก็จะได้ไปเจอกันก็เป็นการสืบสานสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือกันแบบร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ร่วมชะตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงกว่าเดิมนะคะ6 เดือนที่แล้วเมื่อวันที่4 กันยายนปี 68เนี่ยประธานประเทศลาวก็เพิ่งได้พบและก็หารือกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะที่นครเทียนจินระหว่าง31 สิงหาถึง 1 กันยายนนะคะตั้งแต่ปี69เป็นต้นมาผู้บริหารระดับสูงของลาวเนี่ยก็ได้เดินทางไปจีนเพื่อพบกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลจีนอีกหลายครั้งนะคะ21 เมษายนนะคะก็รองนายกเสริมไซเพิ่งไปมานะคะก็ไปพบกับทางทูตที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็เข้าพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้หารือกันหลายประเด็นนะคะตามรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งลาวทั้งจีนเนี่ยนะคะได้มีการดูตัวเลขการค้าของจีนแล้วก็ลาวในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่องค่ะจาก 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี64เป็น 8.80 พันล้านดอลลาร์ในปี68นะคะสินค้าหลักที่ลาวส่งออกไปจีนก็มีทองคำแท่งนะ

0: ค่ะเกลือโพแทสเยื่อกระดาษแร่เหล็กยางพาราแป้งมันสำปะหลังและผลไม้ด้วยนะคะอาจารย์มาหรือยังคะ
1: ครับมาแล้วครับ
0: ค่ะเอายังต้องเป็นโฟนอินต่อนะอาจารย์ไม่สำเร็จเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเทคนิคนะคะค่ะก็พูดถึงการเยือนกันนะคะของหลายๆประเทศไม่ว่าจะในอาเซียนนะคะหรือว่าเป็นอาเซียนบวกในช่วงนี้ก็พบปะกันเยอะขึ้นนะอาจารย์ท่านทองรุ่นก็จะไปพบท่านสีจิ้นผิง2

0: หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นก่อนคนอื่นเลยก็คือเรานะครับก็ประจักษ์พยานก็อย่างที่คุณอ้อมไปนั่งนั่นแหละนั่งรถไฟไปคุณหมิงนั่นแหละครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อมโยงในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า share future
1: share future
0: ก็คือร่วมอนาคตมีอนาคตด้วยกันนั่นแหละนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับจีนถือกัมพูชาเนี่ยแชร์ฟิวเจอร์เช่นเดียวกันมันชัดเจนก็ตอนช่วงโควิด19นะฮะที่มันระบาดนั่นแหละเวลาจีนเขาให้ซิโนแวคกับประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีโลโก้อยู่คุณอ้อมเขาก็จะเขียนว่าแชร์ฟิวเจอร์นั่นแหละครับก็คือให้ฟรีๆนะให้ฟรีๆโดยไม่คิดมูลค่าอย่างทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยได้ซิโนแวคเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอย่างกัมพูชาประเทศเดียวเนี่ยได้ตั้ง27ล้านโดสก็ลองดูนะฮะคุณเซนก็ฉีดคนเดียวน่าจะหลายเข็มอยู่นะ
1: แต่ก็ยังเป็นอยู่นะ
0: ก็นั่นแหละยิ่งต้องฉีดมากขึ้นนะจริงๆน่าจะฉีดสัก 4-5 รอบนะฮะจะได้ไปตามการเวลาที่เฉลี่ยพอดีนะฮะก็อย่างลาวเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งในห้วงวิกฤตเงินวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีจีนเนี่ยลาวก็ลำบากคุณอ้
1: อม
0: นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับในโลกนี้มันไม่มีของฟรีนะครับในห้วงที่จีนเนี่ยอัดเงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยลาวกอบกู้การขาดเงินตราเนี่ยจีนก็ได้สัมปทานเหมืองแร่โดยไม่ต้องศึกษาป้องกันผลกระทบอันใดเลยนะฮะอยากได้อะไรก็ขุดตัดใส่รถบรรทุกขนกลับบ้านนั่นแหละไอ้ที่เราไปเห็นถนนที่มันซุดโทรมนะฮะก็เพราะรถขนแร่เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เขาไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ล่องแจ้งเนี่ยก็เป็นผลพวงจากอันนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุนจีนเนี่ยรับซื้อคุณอ้อมขุดนะฮะขุดแล้วก็ใส่กระสอบไปขนไปขายสร้างกิโลขายเลยนะครับเราเล่นกันประมาณนั้นนะฮะถ้าใหญ่ๆนะฮะถ้าทองคำเนี่ยเขาช่างกิโลขายกันเลยฮะแล้วก็เอาไปลงไปล่อนเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่ฮะยิ่งถ้าตรงภูเบี้ยนะฮะมันเป็นสายของทองคำเยอะอยู่แล้วอยู่บนยอดภูเบี้ยก็มีเหมืองทองคำใหญ่นะครับเขาเรียกว่าภูเบี้ยไมนิ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนะฮะที่อยู่ในเขตก็เรียกว่าเซียงขวางก็เทือกเขาเดียวกันนี่แหละฮะก็เรียกว่าภูคำภูคำไมนิ่งก็คือทองคำก็เป็นของจีนทั้งหมดนั่นแหละนะฮะไม่มีของฟรีครับส่วนในกัมพูชาเนี่ยสัมปทานส่วนใหญ่ครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์นะครับรวมไปถึงไอ้เรื่องพัฒนาท่าเรือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเท่าระยะเวลา99ปีแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่จีนต้องการนะทุกวันนี้ก็หลายอย่างนะฮะที่ส่งออกไปเยอะๆถ้าเป็นพวกผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็คือส่งไปจีนนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมอะโวคาโดนะครับไอ้พวกฟักทองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นเอาเนื้อฟักทองนะคุณอ้อมเขาเน้นเอาเมล็ดเมล็ดฟักทองเพราะว่ามันมีน้ำมันนะครับเอาไปทำแล้วก็พวกข้าวโพดนะครับอะโวคาโดกล้วยหอมนะครับรวมไปถึงในพวกเครื่องเทศพริกไทยยางพาราเนี่ยต้องใช้คำว่าในกัมพูชาเนี่ยจีนเหมาหมดเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยจีนก็เหมาหมดเลยนะครับส่งไปหมดเลยฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ได้ที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ดังนั้นเขาถึงถือว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมส่วนอีกประเทศหนึ่งพึ่งได้เป็นนะครับพึ่งได้เป็นเมื่อต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามก็สัญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมก็คือการตกลงเชื่อมรถไฟความเร็วสูงระหว่างสองประเทศจริงๆมันก็คืออยู่ในลายเดียวกันกับเรานี่แหละซึ่งต้องเชื่อมต่อกับเราในอนาคตเพราะอาเซียนทั้งกลุ่มนะมันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในแถน1แถม1เส้นทางของจีน

0: ประเทศไทยเราก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะแต่ยังไม่แชร์ผิวเจอแต่เป็นเขาเรียกอะไรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะก็เหมือนที่เราเป็นกับเวียดนามนี่แหละล่าสุดก็ประมาณอย่างเดียวกันนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ามันมีความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์กันในทางเศรษฐกิจมีการแลกเปลี่ยนมีการค้าขายอะไรกันเนี่ยในทุกมิติมากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมได้เช่นเดียวกันในอนาคตนั่นแหละนะประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะเอาเดี๋ยวร้องเบรกค่ะเออลืมไปว่า14นาทีแล้วเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราเข้าซีรีส์กันเลยนะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่45ค่ะ
0: เรามาเริ่มกันที่จามปานะฮะ
1: จามปาค่ะ
0: จามปาก็เป็นรากเหง้าของชาติพันธุ์นี้นะครับเดิมก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นชาวเกาะนะครับมันอยู่ทางตอนใต้ของจีนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเกาะไหหลำนั่นแหละนะครับเกาะไหหลำไต้หวันนะครับพวกเขาจะอยู่ในแถบนั้นแต่พอมีเรือเดินทะเลไปได้ไกลขึ้นพวกเขาก็สำรวจนะสำรวจแล้วก็มาเจอตรงจุดที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นทำเลที่น่าจะอยู่นะครับก็เลยตั้งอาณาจักรเริ่มแรกของพวกเขาจริงๆเนี่ยก็ขึ้นฝั่งตรงดานังนะครับจังเมืองดานังนะครับส่วนนี้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภาคกลางของเวียดนามเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ตั้งเดิมของจามปานะครับคนจามปาเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากนะฮะถ้าคุณอ้อมเคยเห็นพระชายาของเจ้านรดมสีหนุทุกวันนี้ก็คือพระมารดาของกษัตริย์สีหมุนีนะครับก็คือพระราชินีโมนิกนะครับก็คือถ้าออกเสียงเป็นภาษาเขมรก็คือมณีนาฏนะโมนีนาฏนะมณีนาฏนะครับนั่นแหละคือจามหน้าตาแบบนั้นนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจามเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวพวกเขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะครับต่อมาพวกเขาก็นับถือฮินดูนะฮะพอเป็นฮินดูเสร็จปุ๊บแล้วต่อมาก็มีอิสลามเข้ามาพวกเขาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนะครับในยุคที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยลูกหลานของชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยก็คือชุมชนบ้านครัวที่อยู่ริมคลองแสนแสบนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับคือชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในสยามนะครับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นะฮะก็เนื่องจากว่าเกิดความไม่สงบนั่นแหละพวกเขาก็อพยพกันมาทั้งสงครามกับขอมนะกับขะแมต่อมาทั้งการลุกลงมาของเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับจามก็เลยต้องอพยพนะฮะแต่ว่าการตั้งอาณาจักรของเขาเนี่ยไม่ได้สั้นๆนะฮะก็คือถ้าเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยอาณาจักรนี้อยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช735นะครับจนถึงปี2375ก็ต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่ารัตนโกสินทร์เราเนี่ยตั้ง2325นะครับก็นั่นหมายความว่าเราตั้งมาได้แล้ว50ปีพวกเขาก็อพยพมานะครับแต่การตั้งอาณาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลภาคกลางนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนะครับ ถ้าคุณอ้อมจำได้คนที่เป็นไกด์ที่พาท่านผู้ฟังลงเรือที่เราไปสำรวจไปแม่โขงเดลต้าและที่ไปชมล่องน้ำไปชมสวนที่เป็นเกาะอะไรพวกนี้นะครับคนที่เป็นไกด์นั่นแหละคือคนจามคนจามนะครับเขาก็จะพูดเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นขแมกรมนะครับก็แต่ว่าชาติพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยคือจามนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงพูดภาษาเวียดนามก็ได้นะครับพูดภาษากัมพูชาก็ได้แต่ก็ภาษาไทยก็อาจจะนิดหน่อยมั้งฮะในห้วงนั้นคนนั่นแหละทริปแรกๆที่ไปเหมือนน่าจะปี2015มั้งที่พาคณะแรกไปเที่ยวเวียดนามนะครับก็คนที่เป็นไกด์ผู้หญิงคนนั้นนะฮะนั่นแหละคือสาวจามนะครับก็การตั้งของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ใต้สุดของเวียดนามทุกวันนี้ก็คือบ้านเดิมของพวกเขาก็คือทุกวันนี้ก็คือกะเมานะฮะกะเมาเนี่ยตรงปลายสุดของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าตีเส้นขนานนะครับตีเส้นตรงตัดมาทางอ่าวไทยนะครับมันก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเกาะสมุยนะฮะนั่นแหละอยู่ในห่วงนั้นนะครับก็คือหมายความว่ากะเมากับสุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันภูมิอากาศก็เลยคล้ายกันเหมือนกันนะครับทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับกับภาคใต้ของประเทศไทยพี่น้องจามเนี่ยอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะพ.ศ735ถึง2375เนี่ยก็คือพันกว่าปีนะฮะที่พวกเขาอยู่แล้วก็เมืองดั้งเดิมจริงๆที่เขาเรียกดานังสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอินทปุระนะครับอินทปุระนะครับแล้วก็ขยายลงมาที่ข้างล่างนะฮะอินทปุระแล้วก็เมืองถัดลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัมมาลาวตีนะฮะแล้วก็เมืองวิชัยเมืองวิชัยทุกวันนี้ก็คือจังหวัดปิงดิงนะครับลงมาที่ปิงดิงนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองกัวทลานะฮะกัวทลาทุกวันนี้ก็คือหญ้าจางหญ้าจางนี่คือเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดสวยที่สุดของเวียดนามนะครับก็คือหญ้าจางแล้วก็มาถึงเนี่ยนะฮะมาถึงข้างล่างเขาเรียกว่าเมืองพันทลังนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ลองแบบคือแบบสุดๆเนี่ยสามารถไปตีจักรวรรดิขอมได้ก็ลองดูนะครับก็คือในห้วงที่จักรวรรดิขอมเนี่ยสร้างนครวัดคุณอ้อมสร้างนครวัดเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงถ้าเป็นจักรพรรดิขอมเนี่ยก็จะเป็นสุริยะวรมันที่สองนะครับสุริยะวรมันที่สองแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นลูกเนี่ยฮะนครวัดเนี่ยใช้เวลาสร้างถึง65 ปีคุณน้องพอสร้างนครวัดเสร็จนั่นแหละครับจามก็กีทาทัพทางเรือนะไปถล่มทำสงครามกันอยู่5 ปีเต็มๆนะครับก็สู้กันนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม5 ปีที่จามเข้าไปยึดครองลึกถึงนครวัดนะครับแล้วก็มีจักรพรรดิองค์ถัดมานะครับที่สู้กับจามได้นะฮะจักรพรรดิขอมนี่แหละซึ่งพระองค์นั้นก็คือชัยวรมันที่7นะฮะ แล้วพอชัยวรมันที่7นะครับชนะขอมชนะจามนะครับก็ฉลองชัยด้วยการสร้างนครธม ก็ในยุคสมัยของเขาเนี่ยเขาก็สร้างไม่เสร็จหรอกคุณอ้อมก็คือมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะกว่าจะสร้างเสร็จนครธมเนี่ยจริงๆสร้างไม่เสร็จนะฮะแต่อาณาเขตเขากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านครวัดถึง10 เท่านะฮะก็นั่นแหละครับเวลาท่านไหนไปเที่ยวนครธมถึงไม่สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เหมือนนครวัดนะฮะก็ต้องนั่งรถนะไปดูซุ้มนั้นไปดูปราสาทในตรงนั้นด้านนั้นด้านนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะมันกว้างนะครับอันนั้นยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณเดียวกันนะประมาณ65 ปีพอสร้างเสร็จนะครับสร้างพอได้ตามแผนแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ครบถ้วนดีนักเนี่ยนะครับมันก็คือยุคอ่อนแอลงของจักรวรรดิขอมแล้วก็พอสร้าง สร้างได้ไป62-63ปีโดยประมาณนะฮะสร้างนครถมนั่นแหละครับพอสิ้นสุดในจุดนี้มันคือความอ่อนแอของจักรวรรดิขอมและมันคือจุดเริ่มต้นของสุโขทัยนี่แหละคือประวัติศาสตร์ในห้วงที่เอามาร้อยเรียงให้ดูนะครับถ้าถึงช่วงเบรกบอกผมนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะค่ะอีก7 นาทีค่ะอาจารย
0: ์นะครับก็นั่นแหละครับเขาก็เริ่มจากที่บอกนะก็คือนับถือศาสนาฮินดูนะครับจริงๆตอนพวกเขาอยู่เกาะเนี่ยพวกเขาก็ถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับพอมาเจออิทธิพลนะฮะก็ได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูแล้วก็ฮินดูนั้นเขาได้มาจากไหนเขาก็ได้มาจากอาณาจักรฟูนันนะครับจากฟูนันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับศึกหนักก็คือจีนนะจีนยกทัพมายึดเอาเมืองวิชัยเมืองวิชัยก็คือทุกวันนี้ก็คือบิงดิงนะฮะเมืองบิงดิงนะทุกวันนี้เดี๋ยวกำลังจะมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ที่นั่นนะครับ ก็พอจีนเข้ามายึดได้นะฮะได้สำเร็จเนี่ยก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาให้พวกเขาแต่ว่าพุทธแบบจีนเนี่ยเป็นพุทธมหายานนะครับมหายานจะไม่ใช่หินในยานก็คืออธิบายแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในวิถีของศาสนาพุทธที่เป็นหินในยานนะครับก็คือบุญกรรมสร้างเองไม่มีใครสร้างให้นะครับการที่จะบรรลุหรือว่าการที่จะตื่นรู้ก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่จะมาทำให้บรรลุได้นะครับแต่ในสายของพุทธมหายานนะคุณอ้อมจะมีพวกอิทธิฤทธิ์อภินิหารเข้ามาสอดแทรกอย่างเช่นกรณีของเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมเห็นใครทำคุณงามความดีก็จะเนรมิตนั้นให้นะครับก็ส่งไปอยู่สวรรค์ด้วยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมหายานนะครับมันถึงมีไสอิ๋วนะครับทั้งที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านเดินแต่คนเดียวแต่ก็เป็นกุศโลบายนะครับก็เอามาสร้างเป็นตำนานไส้อิ๋วเข้าไปนะฮะก็มีทั้งสามนะครับก็มีเรื่องอภินิหารสู้กับปีสงปีศาจเข้าไปนะครับนั่นคือสายของพุทธศาสนาที่เป็นสายมหายานนะครับก็ถูกปกครองอยู่เป็นร้อยปีนะครับกว่าที่จะกอบกู้อิสรภาพแล้วก็ในยุคปลายจริงๆเนี่ยก็คือที่ถือว่าพัฒนาถึงขีดสูงสุดนะครับก็คือพุทธศตวรรษที่14-15ก็คือเป็นเวลา100-200ปีเลยนะฮะการค้าทางทะเลถือว่าพวกเขานี่เก่งมากและถือว่าเป็นชาติพันธุ์แรกนะฮะที่อยู่ในด้านทะเลจีนใต้ที่ทำการค้ากับโลกอาหรับอินเดียนะครับนอกนั้นก็คือจีนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่พวกเขาได้เห็นก่อนเราด้วยซ้ำเนี่ยก็คือพวกผ้าไหมไม้หอมนะครับแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นั่นแหละครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นวิสัยของอดีตคุณอ้อมก็คือถ้าอาณาจักรไหนจะเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรนั้นมีโอกาสที่จะสร้างกำลังทางทหารแล้วมันก็จะทำให้อีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเคียงกันเริ่มคิดมีดีมีร้ายต่อกันก็เพราะว่าวิธีคิดของพวกเขาก็คือว่าอ้าวถ้าอาณาจักรนี้ใหญ่ขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมีโอกาสที่เขาจะขยับขยื่นมายึดครองนั่นแหละครับคือสาเหตุของสงครามในยุคอดีตนะครับก็นั่นแหละฮะสุริยะวรมันที่2ก็ยกทัพไปยึดเอาเมืองวิชัยในปีพุทธศักราช1688นะครับมันก็เลยยึดแล้วก็ตามก็ยึดคืนนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เป็นสงครามชักกระเยอะกันมาแล้วพอเห็นจักรวรรดิขอมอ่อนแอฮะตามก็ยุกเข้ามาโจมตีแล้วปล้นเอาสะดมนะฮะเผาทำลายนครวัดนะครับก็ตอบโต้กันไปอย่างนี้นะฮะ1720แล้วก็สู้กัน4ปีฮะชัยวันที่7ก็ยกทัพเรือมาปราบแล้วก็ยึดเอาจำปาสำเร็จนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการสู้รบที่ใหญ่โตแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอาณาจักรที่มาทีหลังนั่งดูคนอื่นเขารบกัน

0: ย่อมอยู่ในเซฟโซนมาก่อนก็เลยมาเป็นยุคของไดเวียดไดเวียดก็คือเวียดนามทุกวันนี้นะครับไดเวียดก็คือทุกวันนี้มายึดเอาอาณาจักรจามทั้งหมดเลยก็คือไดเวียดในขณะที่จักรวรรดิขอมนี่อ่อนแอลงนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2014เป็นต้นมาคุณออมก็คือถ้าจะพูดก็คือจามเนี่ยภาคใต้ทั้งหมดของเวียดนามทุกวันนี้ถ้าไล่มาจากดานังนะครับนั่นคือเวียดนามมายึดครองเอาแล้วก็มันก็ยังเป็นปมทางประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาพยายามพูดถึงอยู่ตลอดเวลาบอกว่าตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงแก่เมาม ันคือจักรวรรดิขอมมาก่อนซึ่งในยุคนั้นจักรวรรดิขอมเรียกพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่ากัมพูเจียกล่อมนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นมันก็ต่อเนื่องกันมาฮะจนเกิดสงครามในหลายรอบแล้วก็มีอิทธิพลที่อยู่ระหว่างกลางนะฮะที่กัมพูชาอยู่ระหว่างกลางก็คือเวียดนามขนาบทางตะวันออกรัตนโกสินทร์ขนาบทางตะวันตกมันก็เลยกลายเป็นสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอันนำสยามยุทธเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ไปรู้จักอิหร่านช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงกันทำไมถึงได้เกิดสงครามโลกน้ำมงน้ำมันมันถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2569เรามาทำความรู้จักช่องแคบฮอร์มูซกันก่อนค่ะช่องแคบฮอร์มูซนั้นเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านช่องแคบนี้แหละค่ะทีนี้เพื่อการตอบโต้ของสหรัฐและอิสราเอลก็เลยส่งผลให้เส้นทางการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ต้องลำเลียงน้ำมันดิบกว่า 20%ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงทันทีทำให้เราได้ยินคำว่าช่องแคบฮอร์มูซบ่อยมากในข่าวแล้วช่องแคบฮอร์มูซคืออะไรเหตุใดจึงมีความสำคัญขนาดนั้นช่องแคบฮอร์มูซตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่านยาว170กิโลเมตรค่ะช่องแคบนี้เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานและทะเลอาหรับเป็นทางเดินเรือเพียงทางเดียวจากอ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดียโดยจุดที่แคบที่สุดจะมีความกว้าง33กิโลเมตรแต่ความกว้างในการเดินเรือเนี่ยน้อยกว่านั้นนะคะแล้วไอ้ชื่อฮอร์มูซเนี่ยน่าจะมาจากภาษาเปอร์เซียกลางที่สื่อถึงเทพเจ้าโซโลอัสเตอร์อาฮูรามาสดาซึ่งอาจจะมาจากคำว่าฮูมูสซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งอินทผลัมหรืออีกความหมายที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าอ่าวนั่นเองเจ้าช่องแคบนี้เป็นเส้นทางการค้าโลกที่สำคัญเพราะช่วยให้การขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายล้านบาร์เรลต่อวันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอิหร่านนั้นจะควบคุมด้านเหนือของช่องแคบซึ่งทอดยาวไปตามชายแดนและโอมานและสหรัฐอาหรับอิมิเรตจะควบคุมทางด้านใต้สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐบอกว่าด้วยเหตุนี้ช่องแคบนี้จึงกลายเป็นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ก็คือช่องทางแคบๆตามเส้นทางเดินเรือทั่วโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลกซึ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นและทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาหากการผ่านช่องแคบนี้หยุดชะงักเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปด้วยแล้วสินค้าอะไรบ้างล่ะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซถ้าย้อนกลับไปปีคริสตศักราช2024และไตรมาสแรกของคริสตศักราช2025เนี่ยการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งเท่ากับว่าประมาณ1ใน5ของการบริโภคน้ำมันและปิโตรเลียมทั่วโลกเลยค่ะตามข้อมูลของ EIA หน่วยงานประมาณการว่ามีน้ำมันประมาณ20ล้านบาร์เรลที่ผ่านช่องแคบนี้ทุกวันตั้งแต่ปีคริสตศักราช2020เป็นอย่างน้อยโดยข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันก็บ่งชี้ว่าเกือบ 40% เลยของน้ำมันบาร์เรลในปีที่แล้วเลยส่งออกจากซาอุดิอาระเบียซึ่งมากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนอกจากน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วช่องแคบนี้ยังเป็นช่องทางการค้าขายก๊าซธรรมชาติเหลวอีกก็ประมาณ1ใน5และในปีคริสตศักราช2024ส่วนใหญ่ก็มาจากกาตา
ทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตเขาจะมีท่อส่งน้ำมันซึ่งในระดับหนึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางการค้าทางเลือกได้หากช่องแคบฮอร์มูซได้รับผลกระทบก็จะใช้เส้นทางหรือท่อขนส่งน้ำมันแต่ความจุสัมพันธ์นั้นน่ะสิมันอาจจะมีจำกัดโดยซาอุดิอาระเบียก็จะมีท่อส่งน้ำมันแนวตะวันออกถึงตะวันตกที่มีกำลังการขนส่ง7ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือในทะเลแดงส่วนสหรัฐอาหรับอิมิเรตนั้นก็จะมีท่อส่งน้ำมันฟูจายราซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันได้ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนี่คือความสำคัญของช่องแคบอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งน้ำมันทางนี้ถ้าเราใช้วิธีอื่นการขนส่งก็จะล่าช้าอย่างมากและมันก็ยังมีต้นทุนเพิ่มเติมขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะมีท่อส่งน้ำมันในระดับหนึ่งที่สามารถส่งได้ก็ตามแล้วสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เส้นทางนี้หรือช่องแคบฮอร์มูซเป็นเพียงเส้นทางเดียวที่พวกเขาสามารถจะเดินทางจากอ่าวเปอร์เซียได้เพราะฉะนั้นหากมีการหยุดชะงักของการเดินเรือหรือการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี้ก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงไทยด้วยไหมล่ะเนี่ย

0: แลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: น้ำมันและก๊าซที่นำเข้ามายังตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไทยก็ต้องผ่านช่องแคบฮอร์โมสนี้ส่วนสหรัฐเขาว่าการนำเข้าน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมสนั้นคิดเป็นเพียง 7% ของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของประเทศเขาน่ะส่วนการขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมสส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะเพราะมันทำให้อุปทานลดลงและทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันอาจพุ่งเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ได้ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตสำหรับเศรษฐกิจโลกเลยเพราะเมื่อราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆมันก็จะมีราคาแพงขึ้นด้วยเช่นกันและบางครั้งมันก็ไปกระทบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการพึ่งพาการขนส่งหรือการใช้พลังงานด้วยนะสิฮ่าเราจะได้ยินอีกคำหนึ่งนั่นก็คือทะเลแดงค่ะทะเลแดงคืออะไรทะเลแดงเป็นทะเลปิดที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะทะเลแดงมีช่องแคบบาบูมันดิบกับอ่าวเอเดนเชื่อมกับมหาสมุทรส่วนทางเหนือจะติดกับคาบสมุทรไซนายอ่าวอากอบะและอ่าวสุเอซมีพื้นที่โดยประมาณ 450,000 ตารางกิโลเมตรยาวประมาณ 2,200 กิโลเมตรและลึกที่สุดคือ 2,500 เมตรที่นี่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงในฐานะเส้นทางเดินเรือเหมือนกันค่ะแต่เป็นเส้นทางเดินเรือหลักเชื่อมต่อยุโรปและเอเชียผ่านคลองสุเอซขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลที่เค็มที่สุดในโลกเลยนะคะแต่มันมีปะการังที่สวยงามและเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากความขัดแย้งจากการโจมตีทั้งเรือนะสิทะเลแดงนั้นล้อมรอบด้วยอียิปต์ซูดานเอริเทรียจิบูตีซาอุดิอาระเบียและเยเมนค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ทะเลแดงนั้นเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกมีความยาวประมาณ 2,250 กิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ย490เมตรโดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มากกว่า 3,000 เมตรเลยทีเดียวแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลแดงล่ะมันไม่ได้มีน้ำทะเลสีแดงจริงๆซะหน่อยแต่เขาก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากสาหร่ายชนิดหนึ่งที่เมื่อตายแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะหรือจากการสะท้อนของภูเขาหินสีแดงโดยรอบๆก็ได้เพราะทะเลแดงนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีในลักษณะของหุบเขาแล้วเกิดรอยแยกซึ่งเป็นรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นเปลือกโลกเพราะขณะที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวแมกมาก็ผุดขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกและแข็งตัวทำให้เกิดแผ่นดินใหม่เมื่อเวลาผ่านไปหุบเขาที่แตกแยกก็เต็มไปด้วยน้ำจากมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดทะเลแดงมีทฤษฎีอยู่มากมายนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่ทะเลแดงถูกเรียกว่าทะเลแดงทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยมาจากสีแดงของภูเขาที่มันเรียงรายกันอยู่ในทะเลโดยเฉพาะภูเขาหินทรายสีน้ำตาลแดงในคาบสมุทรอาหรับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าก็อาจจะเกิดจากสาหร่ายขนาดเล็กๆที่มันผลิตเม็ดสีแดงซึ่งในสมัยโบราณทะเลเนี้ยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่วัฒนธรรมค่ะชาวอียิปต์โบราณก็เรียกอย่างหนึ่งชาวกรีกก็เรียกอย่างหนึ่งแต่เชื่อกันว่าชื่อว่าทะเลแดงนั้นถูกใช้ครั้งแรกโดยชาวกรีกโบราณอาจเป็นเพราะสีของภูเขาหรือสีแดงของน้ำ

นั่นเองทะเลแดงมีความสำคัญทางการค้าค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประมาณร้อยละ12ของการค้าโลกต้องผ่านช่องทางนี้เหมือนกันแต่ทะเลแดงนั้นมีประวัติอันน่าทึ่งนะคะเพราะทะเลแดงเมื่อก่อนนั้นเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมานานมากโดยจะเชื่อมระหว่างแอฟริกาตะวันออกคาบสมุทรอาหรับแล้วก็อินเดียค่ะการใช้เส้นทางในทะเลแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอียิปต์โบราณเขาทำการค้ากับปันซึ่งอยู่บนเขาแห่งแอฟริกาโดยจะต้องข้ามทะเลแดงไปค่ะหรือชาวกรีกโบราณจะรู้จักทะเลแดงและปรากฏในตำนานบางเล่มในพระคัมภีร์ไบเบิลทะเลแดงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งโมเสสได้แยกน้ำออกเพื่อให้ชาวอิสราเอลหนีออกจากอียิปต์ไงมีหนังสืออพยพในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเล่าเรื่องราวของการข้ามแหล่งน้ำที่น่าอัศจรรย์ของชาวอิสราเอลซึ่งข้อความภาษาฮิบรูเขาบอกว่านี่คือเป็นเส้นทางการหลบหนีจากการเป็นทาสของชาวอิสราเอลในอียิปต์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพนะท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งในประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะค่ำคืนนี้ทักทายด้วยสองบทเพลงไพเราะคุณใกล้เมื่อไกลบ้านคุณตายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใกล้กันยิ่งหวั่นไหวนะคะสองบทเพลงไพเราะนะคะนำเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิวัฒน์ในวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะซึ่งอยู่กับ22ปีทุกมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตคุณแหม่มและก็แฟนรายการนะครับเนื่องจากว่าวันนี้จริงผมเขาเรียกว่าต้องไปงานวันเกิดของหลานสาวนะครับล
0: ู
1: กสาวน้องดิดนะครับที่ลาคาเนลคาเฟ่นะครับแต่ว่าเรามีภารกิจเรื่องต้องจัดรายการนะครับก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ทั้งที่เชิญไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับก
0: ็
1: คงทำหน้าที่นะครับอำนวยอวยพรให้หลานสาวนะครับน้องยาดานะครับซึ่งเกิดในวันนี้นะครับคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้หลานสาวนะครับของน้องดิดน้องชายของพี่วินัยของพี่เลี่ยมนะครับมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีแล้วก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็สังคมประเทศชาติในอนาคตต่อไปนะครับค่ำคืนนี้ก็น้องดิดก็เชิญก็เรียกว่ามีศิลปินไม่ธรรมดานะครับพระนงพันธ์ดีและก็บอลเชิญยิ้มนะครับไป

0: ร่วมงานด้วยนะครับก็ขอมีความสุขสวัสดีนะครับทั้งเจ้าภาพและแขกที่ไปในงานด้วยนะครับก็คงอวยพรได้ประมาณนี้นะครับขอมีความสุขดีโชคดีครับผม
1: ค่ะอาจารย์คะโอ้โหอาจารย์คะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้โอ้โหดูเหมือนจะไม่มีเรื่องแต่ปรากฏว่าเรื่องมาค่ะอาจารย์คะแล้วก็เป็นเรื่องที่แรงด้วยนั่นคือผอ.สำนักสอบสวนปปช.ชนไรเดอร์ค่ะแค้นขาดแล้วก็ลากต่อค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตายคาถนนพฤติกรรมเนี่ยนะคะคือไม่ได้ก่อเหตุแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดช่วยเหลือไม่ว่านะคะแต่ขับรถหลบหนีจนกระทั่งรถเนี่ยยางแตกไปต่อไม่ได้มีไรเดอร์เนี่ยนะคะเพื่อนๆกันเนี่ยก็มาล้อมไว้นะคะแล้วก็ในคืนเกิดเหตุนะคะก็ยังมีบุคคลใกล้ชิดพยายามสวมรอยรับผิดอีกต่างหากนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุตัวจริงเนี่ยจะเข้ามอบตัวพร้อมกับทนายในอีก2วันต่อมาซึ่งการสารภาพเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมจากคลิปเนี่ยมันย้อนแย้งกันค่ะอาจารย์คะมันจะยังไงแล้วก็เมื่อไปเทียบนะคะกับคดีที่7ปีที่แล้วอะค่ะเสียเบนซ์นะคะที่ชนรองตีกับภรรยาเสียชีวิตลูกสาวคนเล็กก็อาการสาหัสเข้า ICU แล้วทั้งสองเนี่ยนะคะก็มีพฤติกรรมเดียวกันนั่นคือเมาแล้วขับเสียเบนซ์เนี่ยนะคะเข้าหากระบวนการยุติธรรมรับโทษไป4ปีบวชหน้าไฟประกาศเลิกเล่าตลอดชีวิตเยียวยากว่า45ล้านบาทเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงแต่มันคือการเยียวยาแถมยังรับเด็กทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรมผ่านมา7ปีค่ะอาจารย์คะน้องเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทั้งคู่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเดินสายแพทย์ค่ะอาจารย์คะทำงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งมันย้อนแย้งเสียเบนซ์เนี่ยนะคะว่าไปเขาคือเอกชนแต่ผอ.ปปช.เนี่ยยังไงดีค่ะอาจารย์คะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะออกแนวเดียวกับเสียเบนซ์เป็นการสู้คดีหรือเป็นการสำนึกโดยจิตสำนึกของตัวเองอะคะ
0: ครับก็จริงๆต้อง ใช้คำนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานปปช.นะครับเรียกผีซ้ำดำปล่อย ก็เมื่อในสัปดาห์นี้นะครับเข้ามาจากข่าวที่ศาลอาญาทุจริตนะครับก็พิพากษาจำคุกนะครับอดีตปปช.นะครับ
1: อ๋อที่เป็นโฆษกใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับโฆษกเรื่องเช็คนะครับแต่ว่าศาลอาญาทุจริตจำคุกอดีตปปช.2ท่านนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ระดับประธานนะครับและคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวหลักตัวใหญ่ของปปช.เลยนะครับ
1: อ๋อคดีดาริกาบิ๊กป๊อปมาค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่โดยไม่รออาญานะครับ
1: ค่ะ
0: และก็นี่แหละครับผีช้ำนะเพราะก็คืออยู่ๆก็ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนนะครับของสำนักงานปปช.เนี่ยก็มาเกิดเหตุนะครับเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับก็ต้องยอมรับว่าปปช.ในปีนี้นะครับก็จริงๆถูกโจมตีมาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเกี่ยวเรื่องคดีนักการเมืองนะครับแล้วก็มาเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องทองนะครับเรื่องรับเงินรับทองนะครับก
1: ็
0: ถูกโจมตีมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าทำให้เครดิตของปปช.เนี่ยขาดหายไปเยอะเพราะว่าที่จริงเป็นสำนักงานที่ต้องป้องกันนะครับการทุจริตคือจริงๆอ่ะต้องเป็นสำนักงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะฮ
1: ะ
0: ต่อหน่วยงานของรัฐนะครับต่อภาษีของรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปนะครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณแหม่มกล่าวนำมานะครับสำหรับผอ.สำนักสืบนะครับก็เป็นการประมาทนะครับขับรถโดยประมาทนะเป็นเหตุให้ชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ยนะครับก็คือไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับซึ่งในหลายๆคดีเนี่ยนะครับมีทั้งที่ศาลพิพากษา ให้รอการ

0: จำคุกไว้นะครับรออาญาไว้ก็มีและที่ศาลไม่รอก็มีแม้จะบรรเทาผลร้ายเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะศาลต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดของผู้ทำผิดว่าหลังจากกระทำผิดแล้วเนี่ยคือก่อนทำผิดเนี่ยคือง่ายๆว่าการที่เราไปดื่มสุรารู้ทั้งรู้ว่าต้องขับขี่รถยนต์นะครับบนถนนเนี่ยนะครับถ้าสมรรถนะทางร่างกายเนี่ยในการควบคุมรถเนี่ยนะครับมีความไม่พร้อมไม่พร้อมอย่างมากเนี่ยคือถ้ามีมิลลิกรัมของแอลกอฮอล์ถึง180กว่าเนี่ยนะครับโอกาสที่จะควบคุมรถยนต์เนี่ยนะให้ได้ดีเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ควรจะขึ้นขับรถก็ต้องอาจจะต้องติดต่อแกร็บก็แล้วแต่นะครับมาจ้างมาขับกับส่งบ้านนะครับปกติก็จะใช้วิธีนั้นกันนะครับแต่ว่าผอ.ก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประเด็นแรกนะครับว่าคือเมาอย่างหนักนะครับถ้า180กว่าเนี่ยมันเกิน 50% มิลลิกรัมไปเยอะเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายที่จะขับโอกาสที่เกิดเหตุร้ายนะครับบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2เมื่อเกิดการเฉี่ยวชนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าข้อจริงเนี่ยนะครับชนแล้วลากไปเนี่ยมีเจตนาจะหลบชนแล้วหนีหรือไม่เจตนาจะหลบหนีหรือไม่นะครับถ้าฟังว่ามีเจตนาจะหลบหนีแต่หลบหนีไม่ได้เพราะมีเหตุมาขัดขวาง
1: ค
0: ือถ้าสมมติว่าไม่มีเหตุมันขัดขวางเนี่ยนะครับสามารถหลบหนีได้เนี่ยนะครับผลในทางคดีในการติดตามจับกุมเริ่มเลยกับเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับเหตุการณ์จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้หนึ่งอาจติดตามตัวไม่ได้นะครับสองอาจจะมีการอย่างที่ประเด็นที่มีข่าวว่าพยายามจะมีการเปลี่ยนตัวจะจริงหรือไม่เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ตามข่าวคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นประเด็นอันที่สองที่สามต้องหยิบยกมาพิจารณานะครับอันที่สามนะครับการรู้สึกสำนึกผิดเนี่ยเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือไม่นะศาลก็ดูจากพฤติการเหมือนกันนะครับเพราะคดีลักษณะเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าโทษจำคุกเนี่ยนะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับคือไม่เกิน5ปีศาลจะลงโทษถ้าไม่เกิน10ปีศาลลงโทษ1ปี2ปี3ปีก็ได้นะครับไม่มีขั้นต่ำไอ้อย่างนี้ศาลจะไม่ถ้าสมมติว่าจำเลยให้การรับสารภาพเนี่ยศาลจะนะครับไม่สืบพยานพอไม่สืบพยานพฤติการต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปรากฏในสำนวนก็ได้นะครับเพราะศาลจะสั่งให้มีการสืบเสาะประวัติของผู้กระทำผิดว่าเคยกระทำผิดถูกจำคุกมาก่อนหรือไม่นะครับถ้าเคยต้องโทษจำคุกและถูกจำคุกจริงๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรออาญาได้แต่ถ้าไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็ศาลจะต้องดูพฤติการความร้ายแรงการเคารพต่อกติกาต่อกฎหมายบ้านเมืองมีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าพอเราเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมาตรฐานในการแบบตามกฎหมายเนี่ยมันจะสูงตามโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐแล้วยิ่งใช้อำนาจทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ศาลจะพิจารณาอันที่สามก็คือพฤติการที่จะมาเยียวยาเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดและมาเยียวยาขอขมาศพเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างที่บอกเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกหรือไม่หรือเกิดขึ้นเพราะจำนนต่อหลักฐานเป็นเรื่องราวที่ศาลจะต้องนำมาพินิจพิเคราะห์ในการกำหนดโทษว่ากำหนดโทษและจะรอการลงโทษไว้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ศาลต้องพิจารณาดีไม่ดีคดีนี้จริงๆไม่ต้องสืบพยานก็ได้แต่อัยการเนี่ยอาจจะสืบพยานนะครับเพื่อให้ศาลได้เห็นพฤติกรรมอย่างแท้จริงของผู้ทำผิดว่ามีเจตนานะครับที่จะ

0: ขอเข้ามาอย่างแท้จริงรับสาภาพอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใช้ชั้นเชิงต่างๆเพื่อให้ได้รับผลในทางคดีที่เป็นการลดหย่อนผลโทษหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลน่าจะติดตามหาข้อมูลตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะพอส่งเรื่องให้สำนักงานคุมประพฤติเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัตินะก็เรียกว่าแสวงหาพยานหลักฐานเก็บประวัติของผู้ทำผิดว่าประวัติอย่างไรและพฤติการของคดีร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนำมาประกอบในการที่จะรอหรือไม่รอลงโทษนะครับขั้นหนึ่งก็คือเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ในด้านคุณงามความดีที่ทำปฏิบัติหน้าที่การมาเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องได้รับการนำมาพิจารณาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายิ่งนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับอ้างประวัติคุณงามความดีเนี่ยแต่ศาลก็หยิบเอาคุณงามความดีเนี่ยที่สั่งสมมาชีวิตแล้วคุณก็มายังมาคือแล้วไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้กลับมากระทำความผิดเนี่ยศาลไม่รอเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเหมือนกันว่าศาลจะพิจารณาในด้านไหนยังไงนะครับเพราะว่าความดีคุณสั่งสมมาแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นเกิดความผิดขึ้นเกิดความเสียหายขึ้นถ้าคุณใช้หลักคุณงามความดีเนี่ยคุณจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งต้องแบบเปิดหน้าต้องมีพฤติกรรมการกระทำหลังจากเกิดเหตุต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพอเป็นกระทำตรงข้ามกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาคุณงามความดีที่เคยมีนะครับมาทำลายในการผิดครั้งนี้นะครับก็เป็นเหตุที่ศาลจะไม่นำมาพิจารณานะครับหรืออาจจะเขียนเป็นอีกทางหนึ่งนะครับเขียนรับสารวิจัยไปอีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับเราไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ว่าเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจะถูกนำมาพินิจพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าจะยังไงก็ต้องติดตามแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเยียวยานะครับการเยียวยาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอาจจะเกินเลยจากความเสียหายที่แท้จริงนะอย่างของเอกชนท่านหนึ่งนะครับเมาและขับตอนนั้น
1: น่ะคือ15ล้านค่ะ
0: กระทำลักษณะนั้นนะครับผมอ่านดูที่คำสัมภาษณ์แนวทางก็เป็นลักษณะทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้คดีนู้นผมไม่มั่นใจว่าเขาชนแล้วพฤติกรรมจะหลบหนีหรือเปล่าแ
1: ต่ในนี้
0: เขาบอกว
1: ่
0: าเขาก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีแต่ว่าสร้างเหตุผลนะครับซึ่งจะฟังได้ไม่ได้อะมันต้องดูข้อจริงวันที่ทางอัยการจะเสนอต่อศาลนะคุณแม่นะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้เขาหนีชนแล้วหนีหรือว่ารู้สึกก็อ้างเหตุว่าไม่รู้ว่ามันเฉี่ยวชนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมารู้อีกทีว่ามีอะไรมาล้อมมาลักษณะเนี้ยแล้วก็กลัวขึ้นมานั่งด้านเบาะด้านซ้ายลักษณะเนี้ยก็ต้องดูว่าคือศาลสามารถพินิจพิเคราะห์ได้พิเคราะห์ได้ว่ามันใช่อย่างที่เขากล่าวอ้างหรือไม่ผมก็จะพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนและเก็บพยานหลักฐานเพราะว่าถ้าจำเลยมีแนวทางจะออกรูปคดีเป็นตำนองนี
1: ้
0: ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการนำพฤติการดังกล่าวเนี่ยไปพิจารณาในการพิจารณารอการลงโทษเพราะว่าข่าวก็คือจำเลยยอมรับสาภาพมาแล้วนะครับแต่การยอมรับที่ว่าเนี่ยยอมรับแล้วเนี่ยศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ลดแล้วศาลจะรอการลงโทษหรือไม่นะครับโดยปกติจะลดให้กึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ 100% ถ้าศาลมองว่ารับสาภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานและเพื่อหยิบฉวยเอาผลประโยชน์ในทางคดีเพื่อให้ศาลรออาญาเนี่ยอันนี้ก็เคยมีที่ศาลไม่รอเพราะเหตุตำนองนี้ก็มีนะคุณแม่นะครับจากนั้นก็ต้องติดตามดูเพราะว่าไอ้คดีความแต่ละคดีเนี่ยดุลพินิจของพวกศาลหรือตุลาการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับ
1: อาจารย์ครับสงสัยมากเลยคดีนี้โอ้โหบิ๊กตำรวจแห่กันมาแน่นเลยค่ะที่ชาวบ้านเขาชนกันไม่เห็นจะมีบิ๊กตำรวจมาเลยค่ะอาจารย์คะ รู้ว่าเป็นเพราะว่าบิ๊กชนบิ๊กถึงมาหรือยังไงอะคะแหม่มก็โง่งมเนาะแหม่มก็สงสัยไปตามภาษาโง่ของแหม่มในราคาจัน
0: มันก็มองได้ทั้งสองด้านแหม่มนะครับว่าระดับนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าพอมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ก็อยากจะแสดงบทบาทมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นกระแสที่ดีนะครับถ้าเป็นนักการเมืองก็ได้กระแสนะครับว่าลงมาดูพื้นที่ทันทีคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยซึ่งแท้จริงต้องติดตามว่าที่ลงมาเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายเป็นผอ.และมีคอนเน็กชันมีการยกหูโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือถ้าบอกว่าอีกฝ่ายเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกรงว่าชั้นผู้น้อยจะไม่อยู่นะครับในการควบคุมคดีก็ลงมาดูเสียเลยเพื่อควบคุมคดีให้ไปในทิศทางที่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายก็เป็นได้นะครับเรามองในแง่ดีแง่บวกนะครับสำหรับตำรวจไทยนะครับ
1: แล้วคราวนี้แม่มก็สงสัยต่อค่ะอาจารย์คือแม่มเป็นคนที่สงสัยเนาะแล้วสำนวนเนี่ยมันจะอ่อนจะแก่จะเข้มจะเหมือนสั่งกาแฟแถวบ้านนอกแบบเราไม่ว่าเอาเก่าๆเข้มๆขมๆแบบเนี้ยมันจางๆอะไรแบบนี้ใส่น้ำแข็งเยอะๆอะไรเงี้ยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ทุกอย่างมันเป็นได้หมดครับคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ที่คนชงคาแฟชาคาแฟจะเข้มจะอ่อนจะหวานน้อยหวานมาก
1: จ
0: ะไม่หวานเลยเนี่ยอยู่ที่คนชง
1: อ๋อเหรอคะ
0: คนชงจะชงให้ออกรูปแบบไหนต้องการผลลัพธ์แบบไหนเขาชงได้หมดนะครับเพราะเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้หนึ่งประเด็นรับสารภาพว่าประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงความตายประเด็นนี้จบประเด็นต่อไปก็คือชนแล้วหนีหรือไม
1: ่
0: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยพอตรวจสอบจริงๆนะอันนี้คือเป่าพอตรวจสอบอาจจะตรวจสอบจากเลือดเก็บเลือดไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่ถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ได้อาจจะแค่79 89ก็ไม่แน่คุณแม่ว่ามันต้องเอายุติที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันมีผลต่อการพิจารณาโทษของตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับ เป็นสำคัญแต่บางคดีไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์ก็มีเยอะนะครับไม่รู้เพราะอะไรยังไงนะครับก็มีอยู่บ่อยนะครับหลุดรอดไปได้นี่มีบ่อยนะครับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับจนกระแสบีบคั้นเนี่ยนะครับถึงกลับมาตรวจมันเลยเวลาไปแล้วอะนะครับมันเชื้อจางไปแล้วหรืออาจจะตรวจไม่เจอเลยก็เป็นไปได้นะครับ
1: อาจารย์คะในคดีนี้นะคะเขารับสารภาพแค่หนึ่งข้อหาอีกสองข้อหาเนี่ยค่ะเขาไม่รับอะเขาให้การประมาณภาคเศษเขาบอกว่าฝนตกแต่ตรงนั้นฝนมันตกหรือไม่เนี่ยนะคะมันมองจากคลิปก็ไม่เห็นฝนตกอะค่ะอาจารย์แล้วเวลาไปแบบนี้ค่ะโดยใช้กฎหมายอะมัน
0: เป็นประเด็นถ้าเขารับสาภาพข้อหานี้อีกสองข้อหาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องหลบหนีหรือไม่เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องชนแล้วหนีมันทำให้โทษเนี่ยพฤติการเนี้ยมันจะทำให้เหตุที่ศาลจะรอศาลอาจจะไม่รอการจำคุกก็ได้นะครับดังนั้นเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้ว่าไม่ได้หนีแต่มีพฤติการแต่ว่าเรื่องจำลองนี้คุณแหม่มรู้นะว่าไอ้กระบวนการในเรื่องสอบสวนเนี่ยพอสถานการณ์มันเกลียดจางไปเนี่ยทุกอย่างก็มีการพูดคุยมีการเจรจามีการเยียวยาอาจจะมีทับถมกันพอสมควรนะครับจนอีกฝ่ายหนึ่งพอใจไม่ติดใจเรียกร้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่ติดใจเอาความอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: ศาลต้องสอบถามเวลาอาจจะมีการนัดคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งจะให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปพบกันที่ศาลนะครับและศาลก็จะพูดคุยชี้แจงให้เห็นว่าทางหนีทีไล่ทางดีทางเสียของจำเลยเนี่ยที่คุณจะรับสาภาพคุณจะได้สิทธิ์อะไรว่าไปถ้าคุณสู้ขาดชนะก็ยกฟ้องไปแต่ถ้าสู้แล้วฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นนะครับอาจจะรับเต็มอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนี้ยนะครับแล้วพอพูดคุยไปคุยมาเนี่ยไปประเด็นเรื่องค่าเสียหายถ้าพอคุยไปมาผู้ไปนอนหรือศาลเนี่ยอาจจะศาลและผู้เสียหายบอกเออผมได้รับ

0: ยานะครับค่อนข้างเกินเลยจากความเสียหายที่คิดว่าจะเรียกเท่านั้นแต่เขาให้มาเกินเลยพอใจมากๆแล้วแล้วเขาก็มาในงานสวดอภิธรรมทุกคืนทุกคืนทุกคืนนะครับมีน้ำใจผิดแล้วยอมรับผิดนะครับเยียวยาจนพอใจนะฮะถ้ามีคำว่าไม่ติดใจดำเนินคดีไม่ต้องการให้ศาลพิพากษาจำคุกวันนั้นมีอยู่คดีหนึ่งนะครับผมไปทำเมื่อวันศุกร์เนี่ยศาลถามผู้ชายเลยว่าต้องการให้จำเลยติดคุกหรือไม่แต่ผู้ชายเนี่ยได้รับทรัพย์สินคืนครบถ้วนแล้วรับเงินเพิ่มเติมนะคดีลักทรัพย์ได้เงินเพิ่มเติมอีก3เท่าของราคาและผู้ชายบอกว่าได้รับทุกอย่างครบถ้วนแล้วไม่ประสงค์จะให้ศาลลงโทษจำเลยประสงค์จะให้ศาลรอการลงโทษรอการจำคุกจำเลยนะครับศาลก็บันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลนะครับไอ้กรณีทำนองนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆคดีนะครับสถานการณ์นั้นอีก 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยที่กระแสนี่หายไปแล้วอ่ะครับ
1: มันก็จบ
0: ได้นะครับไอ้ใหม่ๆก็แรงหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ผู้กระทำผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสังกัดอยู่ในระดับแห่งชาตินะครับระดับชาติเป็นผอ.สำนักระดับชาติก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าพอสถานการณ์มันคลี่คลายไปแล้วก็อ่อนไปอยู่จบเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มันไม่ใช่ประเด็นที่ไม่ใช่เป็นตัวเอกของเรื่องคือไม่ได้เป็นบุคคลที่ระดับผอ.จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวบิ๊กของสำนักนะไม่ใช่ไม่สำนักนั้นปปช.เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวระดับแค่ระดับผอ.เนี่ยนะครับกระแสหรือสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามเพราะหลังจากเนี้ยก็มีกระแสอื่นมาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับ
1: ค่ะครับผมค่ะก็เป็นเหตุนะคะที่เป็นอุทาหรณ์แหละไม่ใช่เป็นเหตุหรอกเป็นอุทาหรณ์ว่าเมาแล้วต้องไม่ขับเนาะเพราะเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นด้วยนะคะผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดในแง่ของการทำบาปนะคะในแง่ของศาสนาในโยคะวันวิสาขะเข้าไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจารย์คะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมครับ
1: แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
0: หอมเฮิร์บ
1: หอม
0: หอมหอมเฮิร์บ
1: สดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
0: ลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรองเจรตำรวจลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะพร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศจึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปจากนั้นเดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมอบนโยบายขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพรวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชุมพรกำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัยรองเจรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายที่ไปตรวจเยี่ยมขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งยึดมั่นในอุดมคติตำรวจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆที่ผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือดาบตำรวจบรรลือศักดิ์รอดมณีผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ปากน้ำหลังสวนที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวาจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2548โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำหลังสวนพร้อมระบุว่าเป็นความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพจัดสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดงานสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026ภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสุขภาพดีระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง90ปีภายในปีพ.ศ. 2580อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเวลเนสDestination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคตผนึกความร่วมมือนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดภาระใช้งานแล้วจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นให้กับกรมประมงเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชนคาดว่าจะเริ่มจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: นะคะได้ยินเสียงกุกกักเรียนเชิญอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่ผมนำเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับมาเล่าสู่นะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณแหม่มได้ติดตามนะครับในคดีที่คุณวีระสมความคิดนะครับถ้ายื่นฟ้องนะครับอดีตปปช.นะครับที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในการนะครับบิ๊กนะครับ
0: ส่วน
1: จำเลยอีก7คนนะครับก็คือมีศาลจำคุกไป2รายแล้วก็ฟ้องไป7รายและมีการถอนฟ้องและศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องไปบางรายนะครับสำหรับ2รายนะครับที่ศาลพิพากษาจำคุกเนี่ยนะครับอันที่จริงคุณวีระได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแล้วนะครับว่
0: า
1: ไม่ติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าศาลอาญาทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเนี่ยนะครับยกคำร้องนะครับด้วยเหตุผลนะครับบอกว่าการขอถอนฟ้องของโจทย์ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญนะครับซึ่งกรณีลักษณะนี้ไม่เกิดบ่อยนะครับคือโดยปกติเนี่ยที่ศาลจะไม่ญาติที่ผมเคยเห็นมานะครับก็คือกรณีที่คือโดยปกติในการยื่นฟ้องนะครับคุณแม่ในคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยคือสามารถยื่นฟ้องได้2ทิศทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือนะครับอัยการนะครับผู้อำนาจฟ้องในศาลก็มียื่นฟ้องโดยอัยการกับผู้เสียหายยื่นฟ้องนะครับซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องเนี่ยต่อศาลต้องเป็นผู้เสียหายตามความหมายกฎหมายนะครับบางกรณีเนี่ย ความผิดต่ออาญาแผ่นดินแล้วก็ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไม่อาจฟ้องได้นะครับซึ่งช่องทางนั้นจะต้องผ่านทางพนักงานอัยการเช่นคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดยกตัวอย่างนะครับยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นความผิดต่อรัฐโดยแท้เลยนะครับยังไงประชาชนไม่เสียหายนะครับสมมุติว่าผู้สอบสวนสั่งไม่ฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องยุติเนี่ยในคดียาเสพติดของผู้ต้องหาอะไรนั้นเนี่ยแม้พี่น้องประชาชนจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปยื่นฟ้องเองไม่ได้นะครับซึ่งกรณีไอการยื่นฟ้องเนี่ยสมมติอย่างกรณีไอการยื่นฟ้องไอการมาเห็นว่าอยากจะถอนฟ้องจำเลยคนดังกล่าวที่ไอการยื่นฟ้องนะครับซึ่งศาลเนี่ยปกติในไอการอำนาจในการถอนฟ้องผมว่าตามรัฐบัญญัติของไอการเขาก็ไม่อนุญาตให้ยื่นฟ้องถอนฟ้องนะครับทีเนี้ยถ้าไปยื่นถอนฟ้องต้องเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะหรือไม่การดำเนินคดีนะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยแล้วไปยื่นฟ้องไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนะครับศาลอาพิจารณาให้ถอนฟ้องได้นะครับแต่กรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องเองเนี่ย
0: นะครับ
1: ซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนอาจจะเป็นประชาชนเอกชนอาจเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือประชาชนราชดรธรรมดาเนี่ยนะครับยื่นฟ้องซึ่งต้องเป็นผู้จ่ายในคดีนี้ที่คุณวีระยื่นฟ้องเนี่ยเกี่ยวเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ยังมีข้ออาจจะมีข้อถกเถียงประเด็นที่จำเลยอาจจะต่อสู้ว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นผู้จ่ายในความผิดนะครับในมาตรา157หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับแล้วปปช.ไม่ให้เนี่ยนะครับก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปยื่นร้องต่อกรรมการข้อมูลข่าวสารเขาสั่งให้เปิดนะครับแต่ว่าปปช.ไม่เปิดหรือศาลปกครองสั่งให้เปิดเขาก็เปิดแต่เปิดไม่หมดหรือบางทีก็มีป้ายสีดำไม่เห็นข้อมูล

องนะคะมอบให้กับคนช้ำในหัวอกนะคะเอาเวทีใจคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นคนชื่อเดือนนะคะสองบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็

0: ที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยปัญหาลักษณะเนี่ยว่าการกระทำของนายการที่นายวีระเนี่ยไปดำเนินการดังกล่าวแล้วไม่ได้มาเนี่ยถือว่านายวีระเป็นผู้เสียหายในความผิดในมาตรา157นี้หรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าฝ่ายจำเลยก็ต้องต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะคดีที่ศาลจำคุกจำเลยไป2รายนะครับประเด็นที่2ก็คือการที่คุณวีระเนี่ยยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้ง2คนเนี่ยนะครับแล้วศาลไม่ญาติให้ถอนฟ้องโดยเห็นว่านะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและจะกระทบต่อนะครับระบบราชการเนี่ยนะครับต่อการหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ญาติให้ถอนฟ้องก็เป็นประเด็นที่จำเลยอาจจะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ในประเด็นนี้ก็อาจเป็นไปได้อีกนะครับและประเด็นที่3ว่าเขามีความผิดหรือไม่ก็ในเนื้อคดีทีนี้เรื่องการไม่ญาติให้ถอนฟ้องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องเอาเรื่องเนี้ยนะครับมานำปัญหากฎหมายมาตีนะครับมาวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับได้ซึมซับและก็อาจจะนำไปใช้ในคดีที่เราอาจจะเกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับว่าเราจะใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องหรือไม่เราจะคัดค้านอะไรยังไงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคือในคดีอาญาเนี่ยครับผมก็บรรยายไปตลอดว่าคดีอาญามี2ประเภทก็คือมีความผิดเขาเรียกคดีอาญาแผ่นดินกับคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือคดีอาญาที่สามารถยอมความได้นะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะยื่นเวลาใดก่อนศาลมีคำสั่งของก่อนมีคำสั่งศาลชั้นต้นก็ได้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดนะครับไอ้กรณีนี้นะครับศาลไม่ญาติก็คือเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตหรือมิอนุญาตถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรในกรณีที่จำเลยนะครับยังไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีกฎหมายก็เลยเขียนต่อว่าถ้าคำร้องนั้นยื่นหลังจากเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้วเนี่ยให้ศาลถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่นะครับให้จดคำแถลงของจำเลยไว้ในกรณีจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องเนี่ยให้ยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อเราถูกฟ้องโดยธรรมชาติโดยสามัญทั่วไปนะครับเราถูกฟ้องพอโจทย์ถอนฟ้องเนี่ยโดยหลักการจำเลยควรจะไม่ควรจะคัดค้านนะพอถอนฟ้องศาลจะไหนก็ดีจำเลยก็เป็นภัยแล้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางจำเลยนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดการที่โจทย์มาฟ้องทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับถูกกระทบต่อเสรีภาพเขาต้องการพิสูจน์ความผิดว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้กระทำตามที่โจทก์ฟ้องและเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์นะครับดำเนินคดีกับโจทก์นะที่ไปบิดเบือนยื่นฟ้องอันไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์คัดค้านพอเขายื่นข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ทำผิดนะครับและคัดค้านแม่โจทก์ถอนฟ้องต้องการพิสูจน์ผิดดังนี้ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าไอ้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับซึ่งจะต่างกับคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งแม้จำเลยจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้วนะครับก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่นะครับเป็นดุลพินิจแต่ถ้าเป็นคดีอาญาจำเลยยื่นข้อต่อสู้คดีแล้วยื่นคำให้การแก้ฟ้องแล้วเนี่ยถ้าจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ถอนฟ้องไม่ได้นะครับต้องให้จำเลยพิสูจน์นะครับความผิดความถูกความบริสุทธิ์อันนี้คือข้อมูลก็หลักการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ที่บอกว่าต้องยื่นก่อนศาลต้นมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราแปลความในบทมาตราต่อไปก็หมายความเฉพาะในคดีอาญาแผ่นดินนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ย

0: ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยโจทย์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก่อนจะดีถึงที่สุดนะครับก่อนดีถึงสุดนะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านก็ศาลต้องยกคำถอนฟ้องนั้นเหมือนกันนะครับเกิดความผิดต่อส่วนตัวถ้าจำเลยยื่นก็ต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์ยังสามารถถอนฟ้องได้ตลอดจนกว่าคดีถึงสุดอาจจะในชั้นฎีกาก็ได้หรือศาลฎีกาตัดสินมาแล้วยังไม่อ่านเราก็สามารถโจทย์ก็สามารถยื่นร้องขอถอนฟ้องได้นะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านศาลอนุญาตไม่ได้อีกนะต้องอ่านคำสั่งศาลฎีกาไปผลก็จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบุคคลที่ถูกฟ้องคดีอย่างกรณีขับรถชนคนตายเนี่ยนะที่เป็นข่าวเนี่ยสมมติว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับว่าพยานฐานฟังไม่ได
1: ้
0: โจทก็จะโดนผู้เสียหายเนี่ยที่ผู้เสียหายทายาทผู้ตายอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรนะครับบิดามารดาเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องพอยื่นฟ้องปรากฏว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะฟังได้ชัดว่าจำเลยกระทำความผิดแม้อัยการจะสั่งไม่ฟ้องก็จริงนะครับแต่พยานหลักฐานเมื่อสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลน่าจะพิจารณาจำคุกจำเลยไอ้อย่างนี้ถ้าโจทย์จำเลยเจรจาตกลงกันเนี่ยจะต้องคุยกันก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีการรักษานะครับซึ่งถ้าคุยกันได้พอใจกันได
1: ้
0: ก็สามารถถอนฟ้องก่อนและศาลก็สามารถอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เพราะศาลชั้นต้นยังไม่มีรักษานะครับแต่ถ้าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยจำเลยมานึกขึ้นมาว่าไปเจรจาโจทย์ดีกว่าขอให้โจทย์ถอนฟ้องอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะครับคดีฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายประมาททำให้คนบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยนะครับกรณีอย่างเงี้ยนะครับคุณไปสำนึกขึ้นมาหลังจากศาลตัดสินแล้วโจทย์ผมให้ 500,000 ถอนฟ้องผมให้ 300,000 ถอนฟ้องอันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ถอนฟ้องไม่ได้ถ้าศาลต้นตัดสินแล้วถอนฟ้องไม่ได้วิธีที่จำเลยจะทำได้นะกรณีนี้จำเลยจะต้องยื่นอุทธรณ์แล้วให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยว่าการที่ศาลต้นตัดสินว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยพยานหลักฐานข้อจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ลักทรัพย์มันเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งถ้าศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์คดีนี้จะกลายมาเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและคดีที่ยอมความกันได้ไอ้อย่างนี้โจทก์และจำเลยนะครับสามารถประยนอมยอมความกันเพราะคดียังไม่ถึงสุดและเป็นคดีที่ยอมความกันได้โจทก์ก็สามารถถอนฟ้องได้นะครับจำเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับหรือถ้าศาลยังยืนตามว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับในชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ไม่รออาญาจำเลยก็อาจจะยื่นฎีกานะครับเพราะกรณีอย่างนี้อาจต้องห้ามฎีกาจะขอยื่นฎีกาโดยขอให้ผู้ศาลที่นั่งวินัยคดีศาลต้นนะครับหรือพิพากษาชั้นต้นเนี่ยนะครับรับรองให้ฎีกาได้ไอ้กรณีอย่างนี้จำเลยก็อาจจะทำได้วิธีหนึ่งก็คือพอยื่นฎีกาไปเนี่ยแล้วไปแถลงรับสารภาพนะครับแต่ว่าการแถลงรับสารภาพเนี่ยการถอนคำให้การจากไปเสร็จมารับสารภาพก็ต้องทำก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับแต่การเราไปแถลงรับสารเนี่ยในทางกฎหมายหรือแนวที่ศาลฎีกาวิจัยถือว่าจำเลยเนี่ยไม่ต่อสู้คดีก็คือยอมรับข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วิจัยว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงจำเลยทำจริงศาลถือว่าจำเลยศาลฎีกาถือว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงซึ่งคำให้การคำรับรักษาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลฎีกาที่จะลงโทษจำเลยไม่ผิดตัวแน่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลฎีกาก็มีดุลพินิจที่จะลดโทษจำเล

0: โดยสมว่าเดิมเคยจำคุกมา2ปีอย่างนี้นะครับศาลฎีกาอาจจะลดโทษ1ใน3นะครับลงมาได้และถ้าจำเลยเยียวยารับแถลงรับสาภาพและเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทจนโจทพอใจนะครับแล้วก็แถลงไม่ติดใจเอาความพยายามและไม่อยากให้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยกรณีอย่างนี้ศาลอาจพิจารณานะพิพากษารอการจำคุกจำเลยไว้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคดีนะครับเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินแต่ถ้าส่วนตัวผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับถ้าจำเลยนะครับต้องการให้โจทก์ถอนฟ้องชดใช้เยียวยาและโจทก์พอใจเนี่ยโจทก์ถอนฟ้องได้ตลอดนะครับก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาฎีกานะครับหรือบางกรณีนะครับมีการอ่านคำพิพากษาฎีกาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีกระบวนการที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นศาลหลงลืมนะครับส่งหมายหรือส่งหมายไปโดยเจ้าที่ไปผิดหมายผิดบ้านเลขที่อย่างเงี้ยนะครับถือว่าส่งหมายไม่ชอบนะครับการอ่านคำพิพากษาครั้งนั้นถือว่าคำพิพากษาฎีกานั้นถือว่าเป็นการอ่านโดยไม่ชอบนะครับพออ่านโดยไม่ชอบพอจำเลยทราบเรื่องก็มายื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาที่ผิดระเบียบนะครับให้ศาลกลับมาส่งหมายหรือนัดอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดนะครับพอยังไม่ถึงที่สุดถ้าจำเลยสำนึกผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับอย่างเช่นคดียักยอกทรัพย์เมื่อกี้นะครับแล้วโจทก์พอใจก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องนะครับหรือปฏิญญายอมความไม่ติดใจเอาความจำเลยคดียังกล่าวก็สามารถรับทิ้งกันไปได้นะครับก็สามารถที่ทำกันได้นะครับกรณีอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วนะครับก็ทำให้จำเลยเนี่ยรอดพ้นจากคดีได้นะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการถอนฟ้องเนี่ยผลจะเป็นประการใดนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยอัยการยื่นฟ้องไปนะครับและผู้เสียหายมันมีผู้เสียหายและอัยการยื่นฟ้องก็มีคนเกี่ยวข้องโจทก์นั่นคืออัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ในกระบวนการหรือผู้เสียหายยื่นคำร้องก็เป็นโจทก์ร่วมทีกฎหมายบอกว่าในกรณีซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วเนี่ยก็บอกจะนำฟ้องจะนำมาฟ้องอีกไม่ได้นะครับสมมติว่าคดีอาญาแผ่นดินอัยการก็อยู่ระหว่างจะสั่งคำนวณจะฟ้องปรากฏว่าโจทยื่นฟ้องไปก่อนผู้เสียหายเนี่ยยื่นฟ้องไปก่อนและไปรู้ว่ากันยังไม่รู้ก็ไปถอนฟ้องนะครับการถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ตัดสิทธิ์นะครับที่อัยการเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้ครับ
0: ในทางกลับกันนะครับคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยซึ่งสิทธิอยู่ที่ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายแค่มอบหมายให้รัฐเนี่ยเข้ามาสอบสวนส่งอัยการยื่นฟ้องเหมือนรัฐทำแทนผู้เสียหายเนี่ยครับการที่อัยการไปถอนฟ้องโดยไม่สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วมก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ตัดสิทธินะผู้เสียหายเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีใหม่ได้นะครับอันนี้ก็สลับข้างกันนะครับถ้าเป็นอาญาแผ่นดินนะครับโจทก์ราษฎรยื่นฟ้องเองแล้วถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์อัยการฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้
0: คดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับสิทธิเป็นของราษฎรเนี่ยอัยการไปทำการแทนและไปถอนฟ้องไม่ให้ผู้เสียหายยินยอมก่อนการถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีเองใหม่ได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คดีคือเมื่อมีการถอนฟ้องแล้วนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสิทธิถ้าถอนฟ้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ทำให้สิทธินำคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยนะครับมาฟ้องเนี่ยไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าการถอนฟ้องเนี่ยในกรณีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้เสียหายเนี่ยครับมีทรัพย์สินตั้งอยู่กองหลายเจ้าของเนี่ย

0: ากฏว่าจำเลยมารวบลักทรัพย์เนี่ยไปนะครับเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผู้เสียหายเกิดผู้เสียหายสัก 6-7 คนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าบางคนไปยื่นฟ้องและถอนฟ้องอ่ะที่จริงเป็นการกระทำกรรมเดียวนะจำเลยคนนี้รวบเอาเสื้อผ้าของคนที่วางขายเจ้าของอยู่เจ้าของเนี่ยรวบไปทีเดียวก็ลักทรัพย์กรรมเดียวเนี่ยนะครับทีเดียวแต่ผู้เสียหายเนี่ย มีหลายคนการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นฟ้องและถอนฟ้องเนี่ยไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ฟ้องเรียกฟ้องใหม่ได้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนายดำนายแดงเงินเขียวกันแล้วแต่เรื่อง1ถึง5เนี่ยผู้เสียหายมี5คน1ถึง4ยื่นฟ้องในทรัพย์สินของเขาไปแล้วนะครับแต่การกระทำมันเกี่ยวพันครั้งเดียวกันเนี่ยแล้วถอนคิดว่าไอ้จังฝ่ายจำเลยว่าจ่ายรวมไปทีเดียวเลย500,000จบหรือ50,000จบนะครับโจทย์4คนพอใจก็ถอนปรากฏว่าผู้เสียหายคนที่5ยังไม่ยื่นฟ้องไอ้การที่4คนนั้นถอนฟ้องไปซึ่งทำให้4คนนั้นมาฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ว่าผู้เสียหายคนที่5ซึ่งยังไม่ได้ฟ้องเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขายังมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องใหม่ได
1: ้อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ถามงั้นเหมือนถามอย่างนี้ค่ะกรณีเพื่อนไรเดอร์เนี่ยนะคะเขาเกิดความโกรธแค้นแล้วก็บุกชกพอปปช.จนกระทั่งหงายปางยางไปเนี่ยนะคะขณะที่พอปปช.เนี่ยถือพานของทูบเทียนจะขมาศพที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรชนตายนะคะอันนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดทำร้ายร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้ทำยังไงอะคะอาจารย์ถึงจะถอนฟ้องคดีอาญาค่ะถอนได้ไหมคะ
0: คือถ้าจริงๆถ้าตำรวจยังไม่ดำเนินการนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากรณีที่ผอ.คนนี้ไปยื่นฟ้องเพื่อนไรเดอร์คนนี้อาจจะฟ้องเรื่องว่าบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: แปดเข็มสาหัสไหมคะ
0: คือต้องดูว่าคือสามารถทำงานคือใน20วันเนี่ยเขาสามารถไปทำงานคือไปใช้ชีวิตตามปกติได้คือถ้าไม่สามารถทำได้เกิน20วันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะบาดเจ็บสาหัสได้นะครับแต่ถ้าดูตามรูปการเนี่ยน่าจะเป็นบาดเจ็บธรรมดานะครับถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้แต่ว่าพอออกเนี่ยยื่นฟ้องไรเดอร์โดยตัวเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรวจว่าไปถอนฟ้องเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอาญาแผ่นดินก็ไม่ตัดสิทธิ์สมว่าว่าสอบสวนพบความผิดเนี่ยแล้วสอบสวนไปแล้วส่งเรื่องให้อัยการอัยการยังไม่ทันได้ยื่นฟ้องอ่ะนะครับตรวจว่าพอยื่นฟ้องไปก่อนมีมูลประทับฟ้องและเตจางได้ถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อไปได้นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้ผู้เสียหายยื่นฟ้องและถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยการยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได้แต่โดยหลักการผมคิดว่าคดีลักษณะเนี่ยเมื่อผู้เสียหายกับจำเลยหรือผู้หาตกลงกันได้แล้วไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและชดใช้ค่าเสียหายไปเนี่ยอัยการอาจจะมองว่าการยื่นฟ้องไม่เป็นประโยชน์ต่อสาระก็ได้เขาอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้เพราะว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยศาลอาจจะรอการลงโทษเพราะมันเยียวยาและไม่เอาความกันและความผิดไม่ร้ายแรงมากนะครับก็เป็นไปได
1: ้
0: ครับแต่ว่า
1: ทนายของผอ.ปปช.บอกว่าการกระทำนี้มีราคาค่ะอาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีราคาเขาอาจจะฟ้องหรือก็อาจจะแจ้งความแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาพยายามเอาเรื่องเนี้ยไปประกอบกับเรื่องที่เขาจะถูกฟ้องนะฮะหรือถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทไอ้คนตายนะและไม่ติดใจเอาความมันก็ดูรูปการมันก็น่าจะดูดีนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เกิดอารมณ์โมโหได้เพราะเพื่อนรักกันแล้วก็มันเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมีความรู้สึกไม่เป็นธรรมอยู่ในใจอ่ะไปชกเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่แต่ว่าการใช้ความรุนแรงมันเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาสละตรงนี้นะเพื่อไปเอาประโยชน์ตรงโน้นอ่ะมันจะดูดีกว่านะครับดีกว่าที่เขาจะบอกว่ามีราคา

0: ที่คุยว่าจะไปงานศพทุกวันวันนี้ไม่กล้าโผล่ไปงานศพส่งภรรยาและพี่สาวไปแทนค่ะเพราะว่าหวั่นใจกลัวจะถูกทำร้ายอีก
1: ก็มันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อก่อนที่ไอ้ตอนที่พ่อผมมานะที่รถเฉี่ยวชนเหมือนกันลักษณะเนี้ยและเขาจะมาขอเข้ามาศพผมบอกว่าอย่ามาเลยแต่ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าญาติพี่น้องที่รัก ที่รักลุงปันสุขกันเยอะมากผมไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้เขาก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะครับจำนองเดียวกันนะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์นี่วันนี้วันที่30ใกล้แล้วค่ะอาจารย์ขอคำอำนวยพรก่อนจะจากลากันเพราะว่าวันนี้นี่ข้อมูลอาจารย์เนี่ยนะคะชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1นะคะต่อเนื่องช่วงชั่วโมงที่2ในเรื่องของการถอนฟ้องคดีอาญานะคะได้ชัดเจนมั่นคงเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะก็ต้องขอคำอำนวยพรของอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็พรุ่งนี้เป็นวันที
0: ่31
1: มีอะไรทางคณิตศาสตร์ไหมคุณแม่ไม่มีนะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีทางคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เป็นวันที่เป็นวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นวันที่ดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายพบนะคะครั้งใหญ่ในรอบ12ปีแล้วมันเป็นประการประกอบกัน2เหตุการณ์นะคะอาจารย์คะ
1: ครับนั่นผมก็ขออำนาจเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็มาอำนวยอวยพรปกป้องให้พี่น้องแฟนๆรายการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับประสบในความโชคดีมีชัยนะครับรวยทรัพย์รับโชคนะครับปลอดโรคปลอดภัยก็และก็มีแต่ความโชคดีตลอดไปครับรวมถึงคุณแหม่มและทีมงานด้วยครับผม
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องลากันแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันอีกครั้งนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุข

0: และส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้ม

0: ความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มอง

0: แลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่ง

0: ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้าน
1: อาทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: สาวอาทิตย์
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ษณ
1: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569 22ปีแล้วนะคะปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเดี๋ยวอยู่กับปูกันแบบว่าเต็มๆฉ่ำๆ2ชั่วโมงเลยจ้าใครนะคะอยากจะให้2ดวงก็ SMS ทิ้งไว้ที่4689400 4689400นะคะหรือใน

Facebook ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะได้จัดการดูให้นะคะวันนี้เอาละค่ะเรามาดูข่าวแรกกันเลยเนี่ยเป็นข่าวที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ปูอยากจะมาเตือนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้เขาประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานในภาคการเกษตรและประมง4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีไปซะแล้วก็เพราะว่าคนที่เคยไปเนี่ยไปทำพฤติกรรมไม่ดีไงคือคนที่ไปทำงานก่อนหน้านี้นะคะไปมีพฤติกรรมหลบหนีนายจ้างไปเป็นผีน้อยเป็นจำนวนมากไงมันทำให้แบบว่าแรงงานที่เขาจะต้องเดินทางไปใหม่หรือว่าแรงงานในอนาคตเนี่ยจะซวยไปด้วยนี่ไงมันส่งผลกระทบหนักต่อโควต้าแรงงานไทยเลยนะคะปูได้ดูข่าวอยู่เหมือนกันที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันค่ะว่ามันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านกระทรวงแรงงานจะถูกผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU หรือวีซ่า E8 นะคะคือเป็นการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลปรากฏว่าเล่นหนีเข้าไปทำงานอย่างอื่นนะคะหรือไปเป็นผีน้อยเนี่ยเขาก็เลยขึ้นบัญชีดำแบ็คลิสต์เลยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามค่ะด้วยความประพฤติของไอ้คนที่ไปก่อนเนี่ยหลบหนีนายจ้างไปนู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้โหส่งผลให้ทางสาธารณรัฐเกาหลีเขาดำเนินการมาตรการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานทั้ง4จังหวัดเป็นเวลา1ปีจนถึง31ธันวาคมปีนี้คือ2569นะคะเพราะที่เกาหลีใต้เนี่ยการหลบหนีนายจ้างถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีผู้กระทำผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีถูกจับและจำคุกแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศไทยค่ะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกและรู้ไหมว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยคือลูกจ้างทำผิดน่ะนายจ้างก็โดนด้วยนะคะนี่ไงใครเขาจะไปรับเราทำงานอ่ะเพราะไอ้คนเดิมๆน่ะมันทำไม่ดีเอาไว้อ่ะคนที่จะไปใหม่หรือคนที่อยู่ก็จะพลอยซวยไปด้วยไงตอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีการกระทบต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปแล้วหรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศขอความกรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตาของชาวต่างชาติเขาจะได้จ้างแรงงานไทยไอ้คนที่ไปอ่ะช่วยประพฤติปฏิบัติตนให้ดีๆหน่อยคนที่ไปทีหลังก็จะได้ไปได้ช่วยๆกันนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันเสาร์ที่1มกราคมพ.ศ. 2525เวลาตี5ปีนี้อายุ44แล้วจ้าวันเสาร์แปลว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ตามเวลาเกิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหวาดระแวงนะคะหรือว่าแบบกลัวหรือคิดไม่ดีไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีแต่จริงๆแล้วชีวิตดีขึ้นบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลา2538เวลา11โมงถามเรื่องความรักปีนี้อายุ31จ้าความรักตอนนี้ถ้ามีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันนะคะแต่ถ้าไม่มีบอกเลยว่ายังคงโสดไปก่อนนะจ๊ะเรื่องความรักทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินเพราะว่าตามดวงเนี่ยเราต้องทำงานและเก็บเงินเท่านั้นถึงจะรวย

บอกว่าให้เราเลิกยึดติดการนอนนะคะคือบางทีเนี่ยเราเคยถูกสอนมาใช่ไหมว่าเฮ้ยนอนเนี่ยต้องให้ได้สัก7-8ชั่วโมงจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเสมอไปหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเกณฑ์การตัดสินใหม่นะจ๊ะว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยแค่พักผ่อนให้เพียงพอก็พอแล้วเพราะในความเป็นจริงแล้วความต้องการการนอนของแต่ละคนน่ะไม่ใช่สูตรสำเร็จจ้ะศาสตราจารย์ลัสเซลเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะนำค่าเฉลี่ยมาบังคับใช้กับทุกคนได้นะคะแต่การอดนอนเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายรุนแรงอย่างแน่นอนทำไมนอนถึงกลายเป็นพลังงานวิเศษเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดสมองได้ขณะที่เราหลับเนี่ยสมองจะกำจัดสารพิษพวกเบต้าอะไมลอยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะมันสามารถทำความสะอาดเจ้าโรคเหล่านี้ออกไปได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายเพราะคนที่อดนอนในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มภาวะเสี่ยงเป็นสมองเสื่อมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่ำและการนอนเป็นการฟื้นฟูความจำและสุขภาพที่ดีเพราะจะช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้เราดูดีอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่ายาวิเศษที่จะทำให้ผิวเราสวยก็คือการนอนแต่แหมหลายคนมันนอนไม่หลับจะให้ทำไงใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องนอนแบบว่า7-8ชั่วโมงหรอกค่ะเขาบอกว่าให้เรารู้สึกนะถ้าเรานอนแล้วไม่ว่าจะเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ตามแล้วเราตื่นมาแล้วสดชื่นมีสมาธิไม่เผลอหลับระหว่างวันนั่นแปลว่าเรานอนเพียงพอแล้วแต่สัญญาณอันตรายคือถ้าเรานอนไม่เพียงพอ

พอเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังเลยนะหงุดหงิดง่ายหรือเราต้องพึ่งพาคาเฟอีนพวกกาแฟชาหรือมองโลกในแง่ร้ายนั่นหมายถึงว่าร่างกายเรากำลังต้องการพักผ่อนเพราะเราคงพักผ่อนไม่เต็มที่และหลายคนบอกอ้าวแล้ววันหยุดละจ๊ะวันหยุดเนี่ยนอนชดเชยได้หรือเปล่าช่วยได้ไหมแน่ศาสตราจารย์เขาบอกว่าถ้าเราต้องนอนยาวๆในวันหยุดโดยที่เราไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยนะนั่นเป็นสัญญาณว่าโอ้โหคุณกำลังโหยหาการพักฟื้นนะคะผลเสียที่ตามมาคือถ้าเรานอนแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวนาฬิกาชีวิตจะรวนทำให้เราตื่นเช้าในวันธรรมดายากเพราะว่าพอถึงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเราก็จะนอนตื่นสายๆไงทีนี้มันจะเกิดความสะสมโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นกะการที่จังหวะการนอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันและเพิ่มความเครียดสะสมได้เพราะฉะนั้นหากเรานอนตอนไหนตื่นตอนไหนก็ให้มันเป็นประจำเวลานั้นมันจะดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่านอนกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่านอนหลับลึกแล้วตื่นมาสดชื่นนั่นแปลว่าคุณพักผ่อนเพียงพอไม่จำเป็นต้องนอน 7-8 ชั่วโมงหรอกจ้ามาส่องดวงกันที่4689400หรือจะที่ Facebook ก็ได้จ้าเดี๋ยวดูให้นะเอามาดูกันก่อนนะคะเกิดวันพุธไม่บอกด้วยว่าพุธกลางวันกลางคืนเนาะ12 กุมภาพันธ์ 2518ถามเรื่องงานเงินสุขภาพแล้วก็คู่ครองปีนี้อายุ51แล้วจ้าน่าจะเป็นเรื่องงานกับเงินนะคะเด่นมากกว่าถ้าเป็นวันพุธกลางคืนปีนี้นะคะก็จะงานเด่นแล้วก็ความรักก็เจอในที่ทำงานนี่แหละจ้านะหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วนะงานก็โอเคความรักก็คุยกันรู้เรื่องไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่แบบทะเลาะกันวุ่นวายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุธกลางวันนะบอกเลยว่างานเนี่ยหนักนะต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของเรานะทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยถ้าไม่มีคู่แปลว่าโสดแน่นอนเพราะว่าไม่มีปัญญาไปหาคู่ที่ไหนเนื่องจากว่างานมันเยอะแต่ถ้ายังไม่มีคู่แต่อยากหาคู่ก็อาจจะแค่คลายเหงามาแล้วก็ไประยะสั้นๆเท่านั้นจ้ะเกิดวันอังคารที่27 เมษายน 2542จะสอบอะไรสักอย่างสอบข้าราชการมั้งเนาะปีนี้อายุ27แล้วปีที่แล้วก็สอบปีนี้ก็สอบบอกเลยว่าเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมจ้าเพราะว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีแต่ถามว่าเป็นข้าราชการได้ไหมได้แล้วนะคะผู้ใหญ่ก็รักเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะเพียงแต่บางครั้งการแสดงออกอาจจะไม่ดูอ่อนโยนก็ได้เนาะ

คุณพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายเวลาปิดแก๊สเนี่ยนะคะเคยสังเกตไหมว่าเราควรจะต้องปิดวาล์วแก๊สหรือปิดตรงหัวเตาก่อนดีตัวปูเองส่วนตัวปูชอบปิดหัวเตาก่อนแล้วค่อยไปปิดหัวแก๊สซึ่งเขาบอกว่าจริงๆควรจะปิดหัวแก๊สก่อนนะคนที่บ้านปู่เขาก็ชอบปิดหัวแก๊สก่อนแล้วปรากฏว่าอะไรมะเขาลืมปิดหัวเตาไงทีนี้เวลาที่เราเปิดหัวแก๊สปุ๊บไอหัวเตามันเปิดอยู่เนี่ยแก๊สมันก็จะไหลไหลไหลนะพอเราไปเปิดปิดหัวเตาใหม่อ่ะมันก็พึบไงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่ากับว่ามันเสี่ยงกว่าเดิมอีกว่าไหมแต่ทีนี้ไอเจ้าแก๊สหรือ LPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พวกเราใช้งานกันทุกบ้านทีนี้เราก็จะใช้ด้วยความเคยชินนะหลายคนก็จะสับสนขั้นตอนในการปิดแก๊สที่ถูกต้องถ้าเราทำผิดวิธีมันก็เสี่ยงต่อก๊าซรั่วสะสมแล้วนำไปสู่อันตรายได้อย่างที่ปูบอกว่าหลายคนบางทีเอาไปปิดนะคะตรงวาล์วแก๊สเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดหัวเตาพออีกคนนึงมาใช้เอาไปเปิดวาล์วแก๊สแก๊สมันก็แบบว่าพุ่งมาไงพอคนไปเปิดแก๊กๆโอ้โหทีนี้มันพรึบใหญ่เลยหรือบางทีเราปิดหัวเตาแต่ไม่ได้ปิดวาล์วแก๊สเคยมีข่าวแก๊สรั่วโดยเฉพาะอาจจะเป็นบ้านอย่างบ้านปิดบ้านห้องแถวทาวน์เฮาส์ที่แบบว่าก่อห้องครัวแบบปิดน่ะทีนี้แก๊สมันรั่วมันก็เต็มไปหมดเลยโดยที่เรามองไม่เห็นไงพอไปเปิดหัวเตาเท่านั้นแหละพรึบนะคะหลายคนที่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายนะคะถ้าไม่พิการก็เสียชีวิตน่ากลัวอยู่อ่ะกระทรวงพลังงานเขาลำดับการปิดแก๊สที่ปลอดภัยค่ะเวลาที่เราใช้งานเสร็จเราควรจะต้องปิดวาล์วที่ตัวถังก่อนเพื่อทำการตัดต้นทางแก๊สเขาว่าอย่างนี้แล้วรอจนไฟที่เตาดับสนิทเพื่อให้แก๊สที่ค้างอยู่ในสายยางถูกเผาไหม้จนหมดจากนั้นเราค่อยไปปิดลูกบิดที่หน้าเตาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดระบบทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องปิดทั้ง2จุดห้ามลืมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดวาล์วเสร็จนะคะไฟดับรีบปิดหัวเตาทันทีนี่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำ

และเวลาซื้อถังแก๊สเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีตรามอกรับรองชัดเจนหรือเปล่ามีระบุน้ำหนักวันหมดอายุสภาพถังไม่บุบไม่เป็นสนิมอะไรเงี้ยและเราก็ต้องวางให้ดีๆด้วยคือตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรงบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะและควรจะวางถังนะคะให้ห่างจากเตาแก๊สสักเมตรถึง2เมตรไม่ควรวางใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่เกิดประกายไฟแต่เวลาบ้านแคบๆอ่ะยังไงมันก็ต้องวางใกล้ๆนะเพียงแต่อย่าให้มันใกล้มากก็พอนะคะส่วนสายยางก็ห้ามละเลยค่ะเพราะปกติแล้วเขาบอกว่าสายยางเนี่ยมันมีอายุใช้งานแค่3ปีนะจ๊ะถ้าสายมันแข็งบวมหรือมีรอยปีแตกเปลี่ยนทันทีจะขอบอกเวลาจะเคลื่อนย้ายก็อย่าไปกลิ้งอย่าไปกระแทกถังเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเกิดวาล์วพังก๊าซรั่วอับสวยอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เพื่อครอบครัวของเรานะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่26เมษายน2544ปีนี้อายุ25แล้วนะจ๊ะถามเรื่องอะไรมาไม่รู้นะอ่ะนะคะอายุ25จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนรักนะคะเกิดวันพฤหัสเนี่ยปีนี้ถือว่าดีอย่างน้อยก็ต้องมีแรงผลักดันจากครอบครัวหรือจากคนรักที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลา04เวลา19นาฬิกา25นาทีคุณพี่อายุ65แล้วจ้า65แล้วเนี่ยนะคะอย่าน้อยใจคนรอบตัวเพราะตอนนี้เหมือนกับเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะดูจากสภาพร่างกายแล้วนะคะน่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่ระบบจิตใจนี่ไม่ค่อยเลยเพราะเป็นคนที่คิดมากคิดลึกนะคิดอะไรนานนะคะอมทุกข์นานแบกรับภาระนานแล้วตัวเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยสิอย่าเปราะบางทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็งเอาไว้ค่ะสู้ๆค่ะคุณพี่

แม่ไอ้พวกมิจฉาชีพนี่มันก็ช่างหลอกนะคะโดยเฉพาะคนที่นะเรียกว่ามีรายได้น้อยดีกว่าเวลาจะจ่ายค่าไฟก็ต้องจ่ายกันเป็นเดือนๆนะคะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยปรากฏว่ามันมีพวกเจ้าหน้าที่ปลอมไงก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็ออกมาเตือนค่ะว่ามันมีมิจฉาชีพปลอมการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บุกไปหน้าบ้านเลยนะบอกว่าโอ้ยจะตัดไฟต้องรีบจ่ายเงินสดทันทีตำรวจสอบสวนกลางค่ะย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเตือนภัยเลยมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการปรับปาบุกนะคะครูตัดน้ำตัดไฟถึงหน้าบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแม่บ้านหรือเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังค่ะก็ต้องระวังมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างโดยใช้ความกลัวนะแล้วก็ขู่ตัดน้ำตัดไฟหรือบางทีรีดไถเงินถึงหน้าบ้านเราจะเห็นในข่าวเป็นประจำเลยบางทีนะโอ้แต่งตัวนะเหมือนเลยเดี๋ยวนี้ซื้อได้ไงนะไอ้พวกแบบชุดคอสเพลย์นะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลยค่ะแล้วมันก็จะไปเคาะประตูเรียกเก็บค่าไฟถึงหน้าบ้านมันจะใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวมันยกมิเตอร์ไปเลยหรือตัดไฟไปเลยทันทีคือมันก็จะเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นหากใครเจอแบบนี้นะคะให้ตั้งสติให้ดีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดตั้งสติให้ดีถามลูกถามหลานก่อนว่าไปจ่ายค่าไฟแล้วหรือยังหรือตัวเราเองเนี่ยเฮ้ยนะคะเราต้องไปจ่ายที่ไหนที่เซเว่นหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อไหมอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าการปรับปาไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวงเขาไม่ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปเดินเรียกเก็บเงินค่าไฟค่าน้ำตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็ตรวจสอบที่1129 1129หรือ1130จ้า1129หรือ1130นะจ๊ะอันนี้คุณพี่ตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เตือนมาโดยเฉพาะใครที่ชอบจ่ายเป็นเดือนๆนะแล้วบางทีลืมจ่ายหรือว่ายังไม่มีเงินไปจ่ายเหมือนกับเราแบบมีความผิดติดตัวไงว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟพอเขามาทักมาเตือนเงี้ยเราก็กลัวเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้ดีเขาไม่ได้มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ไปนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันอังคารที่4 มีนา 2518ถามเรื่องปลูกบ้านเนาะปีนี้อายุ51อ้าวได้นี่เก็บสตังค์ได้แล้วนะคะอาจจะได้ปลูกสักปลายปีนี้แหละนะปลายปีนี้ได้ลงมือแล้วนะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าสมมุติจะต้องไปกู้เงินก็จะกู้ผ่านมีโอกาสกู้ผ่านมากกว่ากู้ไม่ผ่านว่างั้นเถอะนะคะเกิดวันศุกร์ที่22 กุมภาพันธ์ 51ปีนี้อายุ18แล้วจ้าปีที่แล้วเป็นอย่างไรปี

ที่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องการเรียนที่อาจจะไม่ค่อยได้เรียนนะคะอาจจะมีเหตุจำเป็นที่อาจจะเรียนไม่พอนะคะไม่มีเวลาหรือแม้แต่ความรักก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือทะเลาะ กันปีนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเอาเป็นว่าน้องต้องดูว่าปีที่แล้วนะคะปัญหาอะไรแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอะไรปีนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่โดนเหมือนกับปีที่ผ่านมานะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่17เมษายน10ปีนี้อายุ59 59วันอาทิตย์นี่คือเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะเราต้องแบกของคนอื่นมาด้วยแต่ก็หมายถึงว่าเราอาจจะได้ตำแหน่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมีอำนาจอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องในครอบครัวค่ะแต่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างแต่ว่าได้มามากกว่าที่จะเสียไปเปล่าๆเช่นอาจจะซื้อรถใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการได้มากกว่าเสียนะคะถือว่าดีค่ะ

0: ษโดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

หลายคนมีคำถามเรื่องการซื้อทุเรียนว่าเราควรจะซื้อแบบทั้งลูกดีหรือว่าที่ให้เขาแกะมาแล้วดีอันไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าเราคิดจากเงินที่เราควักจากกระเป๋าออกไปเนี่ยการซื้อแบบชั่งกิโลทั้งลูกเนี่ยยังไงมันก็ประหยัดกว่าการซื้อแบบที่เขาแกะเนื้อนะคะมันประหยัดไปสักประมาณ100-300บาทเลยล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราไปซื้อแบบเป็นลูกๆนะมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่เราคาดไม่ถึงนะแต่การจะซื้อแบบไหนระหว่างชั่งกิโลทั้งลูกหรือยอมจ่ายแพงๆเพื่อให้เขาแกะเนื้อล้วนๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแน่บอกเลยนะคะเพราะถ้าเราซื้อทั้งลูกมันก็อาจจะดูว่าถูกกว่าคุ้มกว่าแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของทุเรียนก่อนนะจ๊ะว่าทุเรียน1ลูกเนี่ยมันมีสัดส่วนของเปลือกและเม็ดอยู่ประมาณ 70% เลยเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่เนื้อทุเรียนจริงๆแค่ 30% เท่านั้นเลยจ้าแล้วถ้าเราอยากจะกินทุเรียนแบบล้วนๆเลยหนักสัก1กิโลเนี่ยมีทางเลือกคือ1เราไปซื้อแบบแกะเนื้อล้วนๆกินได้เลยซึ่งราคาเฉลี่ยในตลาดเนี่ยถ้าแกะแล้วก็ตั้ง600-800นะต่อกิโลอะแต่เราก็จะได้เนื้อทุเรียนล้วนๆเลยนะเต็มๆเน้นๆอย่างงี้นะคะหรือไม่อะทางเลือกอีกอันคือเราไปซื้อแบบทั้งลูกซึ่งถ้าเราซื้อแบบทั้งลูกก็โลนึงสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน200อะแต่ถ้าเราอยากได้เนื้อทุเรียน1กิโลนะเราก็ต้องซื้อทุเรียนทั้งลูกที่มีน้ำหนักสัก3กิโลแล้ว3กิโลคูณเข้าไปดิถ้าสมมุติว่า200ล่ะ3 2 6 600กว่าบาทแล้วนะแล้วเนื้อทุเรียนก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่า600เราได้3ลูกสมมุติว่าลูกละโลอ่ะ3ลูกก็จริงแต่กว่าจะแกะมันออกมานะไหนเปลือกจะหนาเม็ดใหญ่เนื้อน้อยอ่ะเจอเนื้อแกนหรือแข็งเป็นไตเละอุ๊ยสารพัดเรียกว่าเนื้อ1พูเนี่ยคงไม่ได้ดีแล้วสัก 100% หรอกค่ะนะและยังต้องมีความพยายามในการปอกอีกถ้าเกิดปอกไม่เป็นได้แผลเวอะหวะกลับมาปอกเสร็จยังต้องเอาไปทิ้งขยะเพราะเปลือกทุเรียน 70% ที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นขยะนะคะที่1มีกลิ่นรบกวนถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืน2เปลืองเนื้อที่เพราะมันเยอะแยะใหญ่มากนี่ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะกินทุเรียนเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่มีทักษะในการแกะเราก็ซื้อแบบที่เขาแกะให้แล้วเรามองเห็นด้วย

ว่าเราอยากกินแบบไหนจะแข็งจะนิ่มอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราเก่งเรื่องการแกะและเรารู้สึกว่าชัวร์เราสามารถเคาะๆแล้วเรารู้ได้อยากจะเสี่ยงอ่ะซื้อมาทั้งลูกแล้วมาแกะเองค่ะอันนี้สุดแท้แต่ไลฟ์สไตล์การกินของคุณนะคะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่7มีนาคมพ.ศ. 2509ปีนี้เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายสุดๆนะคะไม่ใช่แค่วุ่นวายเฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นบางทีมันก็มีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยนะมีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอาจจะเข้ามาวุ่นวายทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวทำให้เราหงุดหงิดหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเรียกว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองและรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์แบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ดีค่ะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2524นะคะ24ปีนี้เท่ากับอายุ45แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรวุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็ยังคงวุ่นวายเรื่องชาวบ้านอยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าเรื่องชาวบ้านทำให้เราและครอบครัววุ่นวายหรือมีความทุกข์เราก็หยุดวุ่นหรือพยายามยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะยังไงเรื่องเหล่านี้มันมากระทบเราอยู่แล้วเพียงแต่เราจะต้องมีสติให้มากใจแข็งให้เยอะๆนะคะและควบคุมอารมณ์ให้ดีนะแค่นี้แหละจ้าชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขไม่ต้องมาทะเลาะเพราะเรื่องของคนอื่นแล้วล่ะจ้า

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ไทยซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะบางคนก็อาจจะมีความสามารถในการที่จะแกะทุเรียนได้ง่ายๆแล้วก็ไปซื้อมาเป็นลูกๆมันก็ถูกกว่านะคะมาเคาะๆดูว่าเอ้ยกินได้หรือยังแล้วก็แกะก็ถือว่าประหยัดเงินแต่สำหรับใครที่ไม่มีทักษะไม่มีเวลาแกะหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะแกะก็ไปซื้อแบบเขาแกะจะดีกว่ามองเห็นด้วยนะคะแต่เวลาซื้อนะก็อย่าไปจิ้มจิ้มจิ้มเขาล่ะเพราะคนอื่นเขาจะกินกันไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าหลายคนไม่ได้ออกไปซื้อเองไงซื้อออนไลน์จ้าตำรวจไซเบอร์เขาออกโรงเตือนเลยประชาชนที่นิยมรับประทานทุเรียนแล้วชอบซื้อทุเรียนออนไลน์เตือนภัยให้ระวังเพราะมันมีมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนในราคาถูกแล้วมันใช้เพจปลอมหลอกโอนตั้งราคาถูกเวอร์มันเป็นกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังค่ะใครจะซื้อทุเรียนแต่ละครั้งก็ต้องรู้จักตรวจสอบพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจนะจ๊ะอย่าเห็นแก่ราคาถูกเวอร์เพราะมันไม่สมเหตุสมผลขนาดนะโอ้โหอินฟูดังๆบางทีเนี่ยเขาแบบว่าขายถูกมากเลยแต่พอเวลาเราจ่ายเงินจริงเนี่ยมันจะต้องบวกบวกบวกบวกนั่นบวกนี่บวกอะไรไปแล้วเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโชว์ให้ดูเอาเป็นว่าการซื้อทุเรียนแต่ละครั้งใครกำลังจะเอฟทุเรียนออนไลน์ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะมิจฉาชีพกำลังระบาดหนักแล้วมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาหลอกขายเพียบถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีแล้วยังอดกินทุเรียนอีกด้วยแล้วก็

้องจับโปะนะคะเพจปลอมกันเพราะมิจฉาชีพมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาเปิดเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาที่ถูกผิดปกติเช่นโลละ50บาทหรือซื้อลูกแถมลูกอุ้ยส่งฟรีทั่วไทยเออมันจะมีไหมเนี่ยเขาก็ต้องได้กำไรไหมล่ะหรือบางทีเนี่ยดูดีๆเพราะบางทีมันใช้หน้าม้าปั่นยอดไลค์และคอมเมนต์ค่ะหรือมันอาจจะตั้งชื่อเพจแปลกๆเรียนแบบสวนจริงเขาแล้ววิธีของมันคือเร่งให้เราโอนเงินคุณพี่ตำรวจบอกว่าต้องรู้จักฉลาดเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างตำแหน่งแอดมินว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าลองเช็คเลขที่บัญชีของผู้รับโอนผ่านเว็บBacklist Seller นะคะแล้วให้เลือกเก็บเงินปลายทางจะดีกว่าถ้าเราจ่ายเงินไปก่อนเนี้ยหรือหักเงินไปก่อนเนี่ยแล้วไม่ได้ของจบกันพอดีนะคะเอาเป็นว่าไม่งั้นเราก็ต้องขอวิดีโอคอลดูทุเรียนจริงว่าเราจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ไงเอาเป็นว่าถ้าคิดจะซื้อนะคะอย่างที่บอกไปซื้อแบบที่เขาแกะดีกว่าแพงหน่อยแต่ชัวร์หรือถ้าอยากจะเอฟนะทางไกลๆก็ต้องเลือกเพจที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะใน Facebook ก็ได้จ้าเกิดวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์19ปีนี้อายุ50แล้วจ้าวันอาทิตย์นี่50นี่บอกเลยว่าหน้าที่การงานกำลังรุ่งดูตามวันเดือนปีเกิดนี่ก็เป็นเจ้าคนนายคนอยู่แล้วเรียกว่าเป็นผู้นำทีมเป็นผู้นำกลุ่มนะคะแต่เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะว่างานจะค่อนข้างเยอะงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้กับที่บ้านเลยนะคะแล้วก็บางทีคนที่บ้านเนี่ยด้วยความที่ยุคนี้สมัยนี้เนาะไม่ค่อยคุยกันไงใช้แชทกันใช้แบบไลน์หากันมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันงานเราก็เครียดไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาที่บ้านได้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่มีคนรักที่แบบขี้ระแวงดีกว่าอย่าบอกว่าขี้หึงเลยขี้ระแวงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะจ๊ะว่างานและงานจ้าเกิดวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2505ปีนี้อายุ64แล้วนะคะคุณพี่คะอย่าไปเครียดค่ะโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไม่ได้ดังใจก็อย่าไปเครียดหรือเราเป็นห่วงเขามากเกินไปบางทีเขาก็ไม่ได้คิดจะเป็นห่วงเราเลยเราก็มัวแต่ไปห่วงเขายุ่งกับเขานะคะอันนี้มันจะทำให้เราทุกข์ได้เพราะคุณพี่เป็นคนที่ติดลูกแต่บางทีลูกเขาไม่ได้ติดเราด้วยไงแต่เนื้ออื่นใดลูกคุณพี่เป็นคนกตัญญูเพราะคุณพี่เป็นคนกตัญญูเขาเห็นเขาก็มักจะทำตามสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วไปละจ้า